0: เนี่ยถึงขนาดพูดขึ้นมาว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอก่อนที่คุณชนชาติจะหันมาพูดว่ามึงรู้จักกูน้อยไป
1: เราเลี้ยงลูกมา9คนคุณรู้ว่าลูกคุณนิสัยยังไงถ้าลูกคุณนิสัยอย่างนี้คุณก็รู้คุณก็ต้องตั้งกรรมการสอบแต่คุณรู้ว่าลูกคุณไม่มีอำนาจอะไรเลยแล้วเขามาว่าลูกคุณว่าลูกคุณขี้ขโมยคุณตีลูกคุณเลยป่ะ
2: ตัวอย่างตีไปเที่ยวเที่ยวไม่ได
1: ้ครับเฮ้ยแล้วคุณเป็นหัวหน้าหน่วยคุณว่าลูกน้องคุณ
2: มันต้องตั้งกรรมการสอบนะครับไม่ใช่ประชาชน
1: คุณก็ต้องคุณต้องปกป้องลูกน้องคุณก่อนป่ะแล้วก็ต้องให้หัวหน้าหน่วย
2: อย่างเกิดขึ้นเลยบอกว่าปกป้องลูกน้องก่อนตั้งแต่ในต้องใช้ตัวอย่างอะไรก็ตามมันต้องตรวจสอบ
1: ครับแล้วตอนที่มาหลายเขาตรวจสอบแล้วไงก็ต้องมอบให้หัวหน้าให้หัวหน้าตัวราชการ
2: ไม่ใช่แค่นั้นเลยครับเวลาพูดไปมันเหมือนว่าไปเรื่อง
1: ตัวแล้วคุณจะแนะนำยังไง
2: ก็ท่านไม่ได้ตรวจสอบสินะ
1: ผมถามผมโทรไปถามพี่พศให้เอาเอกสารมาผมโทรไปเองถามเขาดูจริงไหมผมก็ชัดเจนก็อย่างผมไม่มีถอยหรอกโทรถามเลยเอาหลักฐานมาพี่พศรู้จักกันต้องรู้จักที่ใส่กันถามดูผมก็โทรไปเองผมชัดเจน
3: จนอย่างนี้เลย
0: นี่คำนี้เมื่อวานกลายเป็นท็อปเดอะทาวน์เลยรู้จักกูน้อยไปเนี่ยแต่ในเวลาต่อมาท่านผู้ชมฮะระหว่างที่คณะรัฐมนตรีประชุมอยู่เบื้องต้นคุณชูชาติเหมือนให้ทีมงานประสานเข้ามาก่อน
4: เพื่อที่นักข่าวคนนี้ค่ะเพื่อจะขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจ
0: แต่ระหว่างนั้นคุณชูชาติลงมาเองเลย
4: คือเดินออกจากห้องในระหว่างประชุมครม.มาที่ห้องสื่อมวลชนประจำทำเนียบเลยอะค่ะ
0: เข้ามายกมือไหว้ขอโทษระบุว่าขอโทษครับพี่ไปที่นักข่าวคนนั้นก่อนจับมือลงเคลียร์ใจกับคู่กรณีสาระสำคัญเนี่ยนักข่าวท่านนี้ก็คือคุณวิษณุนุ่นทองนักข่าวอุโสและบรรณาธิการข่าวการเมืองของ The Better News คุณชูชาติเข้ามาพูดว่าขอโทษครับพี่แล้วจับมือก่อนจะพูดคุยเคลียร์ใจคุณชูชาติบอกผมขอโทษสิ่งที่พี่แนะนำผมน้อมรับไว้ต้องขอโทษอีกครั้งนึงเพราะเรามองคนละมุมคุณวิษณุนักข่าวท่านนี้ระบุว่าไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษตอนแรกคิดว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุยหมายถึงตอนที่ออกจากวงอ
4: ่
0: ะ
4: เพราะว่าทุกครั้งหลังสัมภาษณ์เนี่ยก็เหมือนรัฐมนตรีจะเดินมาคุยก็คุยกันได
0: ้ก็คุยในวงเสร็จออกมาคุยกันอย่าให้รัฐมนตรีอย่าไปติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆคุณชูชาติก็ย้ำว่าผมต้องขอโทษด้วยความที
4: ่มีความตั้งใจในการทำงานค่ะตอนแรกเราก็ให้เขาแก้ไขปัญหาชี้แจงในเรื่องที่ถูกต้องต้องขอโทษจริงๆที่พูดกับพี่ไม่ดี
0: เราลูกผู้ชายต้องขอโทษ
4: ขอให้ถือว่าผมเป็นน้องของพี่
0: สิ่งที่พูดไปอาจจะมีข้อมูลอีกด้าน
4: เราอาจจะฟังมาจากคนข้างนอกหมด
0: เมื่อกี้นี่นั่งประชุมคณะรัฐมนตรีก็คิดว่าลงมาขอโทษพี่ดีกว่า
4: แล้วก็ได้ให้ทีมงานประสานมาค่ะ
0: พี่ให้อภัยผมก็แล้วกัน
4: ก็ผิดพลาดกันได
0: ้ยืนยันว่าผมมีความตั้งใจดีผมย้อนมาฟังถึงคำถามของพี่ก็รู้ว่าพี่หวังดี
4: เราก็ไม่สบายใจต้องขอโทษจริงๆด้วยความเคารพ
0: ทั้งนี้ยืนยันว่าอาจจะกระทบกระทั่งน้ำใจกันก็ขอโทษจริงๆ
4: แล้วก็ยกมือไหว้นักข่าวคู่กรณีท่านนี้อีกครั้งนึงค่ะ
0: แล้วก็ยกมือไหว้ไปที่สื่อคนอื่นๆแล้วบอกขอโทษสื่อมวลชนทุกคนคู่กรณีก็คือหมายถึงคุณวิษณุก็พยายามจะบอกไม่เป็นไรไม่ได้จิตใจอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะครับคือมันมีช่วงนึงที่คุณวิษณุนักข่าวท่านนี้ก็บอกพอได้ยินคำที่พี่พูดซึ่งคงจะหมายถึงคำว่าร
4: ู้จักกูน้อยไป
0: ก็ได้คุณชูชาติก็ขอโทษ

0: คือยังไงต้องไปฝังอยู่ตรง
1: ขาวนานไม่พี่ผมขอบคุณมากครับขอโทษนำมาเป็นด้านสุดท้าย
0: เราไม่มี
1: คอมเลยไ
0: ม่เข้าใจ
1: ครับคือเราถามด้วยความเราไม่ขี้เราไม่ใช
0: ่คือผมเนี่ยนะแรกกันนะผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีจะเดินมาคุยด้วยทั้งฝ่ายก็เรามันจะปฏิบัติกันแบบนี้เวลาเราคุยเราซักกันเนี่ยนะแล้วในวงแล้วก็ออกมาแล้วก็คุยกันได้ที่ผมยังเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่พอได้ยินสบถทีหลังเนี่ยผมรู้สึกว่า
2: ขอโทษด้วยความ
0: ทำไมไม่ติดใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ
2: คือเราอาจจะแบบด้วยความที่เรามีความตั้งใจสูงจริงๆด้วยความพี่น้องตรงว่า
0: ครับ
2: วันแรกเราก็พยายามให้แก้ปัญหาชี้แจงให้ถูกต้องแต่บังเอิญว่าเมื่อกี้เนี่ยผมต้องขอโทษพี่ด้วยความจริงว่าก็ผมพูดพี่ไม่ดีอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วนี่เราลู่ชายพี่เราลู่ชายแล้วขอโทษ
0: ผมจะบอกว่าไม่ต้องขอโทษพี่อย่าทำความเข้าใจกันมากกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่อง
2: อะไรแล้วพี่น้องเราถือผมเป็นน้องพี
0: ่ครับถ้าอายุผมมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าท
2: ่
0: านเป
2: ็
0: นรัฐมนตรีผมก็ต้อง
2: ไม่
0: ร
2: ับพี่ไม่ได้อัน
0: นี้
2: เป็นคนสายงานอยู่แล้วพี
0: ่นะคร
2: ับ นี่เราต้องยอมรับว่าผมก็ลู่ชายเพราะอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดไปแบบด้วยความที่เราอาจจะด้วยความที่เรามีข้อมูลอีกด้านหนึ่ง
0: ครับ
2: เราอาจจะลืมฟังคนข้างนอกหมด
0: อ
2: ันนี้เราก็ต้อง
0: ก็ดีกันดีจะได
2: ้ก็นี่นั่งเมื่อกี้นั่งประชุมของเราเฮ้ยนั่งคิดได้เราต้องลงมาขอโทษพี่ดีกว่าเว้ย
0: มันไม่เป็นไรแล้วครับผมบอกว่ามันเรื่องไม่ต้องขอโทษอะไร
2: ให้อภัยผมแล้วกันเพราะถือว่าผมมันผิดพลาดกันได้เพราะว่าบางคนมันมีความตั้งใจคนละด้านเลย
0: จะเอางี้ก่อนนะรัฐมนตรีนักข่าวเวลาถามมันก็ไม่มีอะไรเป็นปกติเอาจริงจริง
2: ผมฟัง
0: แล้วต้องจบกันในวงไม่ใช่แบบเออแค้น
2: ไม่ผมย้อนคำถามพี่แล้วเราโอเคพี่หวังดีกับผมนะแต่
0: ก็อยากให้เคลียร์ครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า
2: เออเราก็ไม่สบายใจเพราะเรามาอยู่ได้หกเจ็ดเดือนเราก็ลืมมึกไปว่าโอเคข้าราชการ48 49เราไม่ถูกตั้ง
0: เข้าใจไหม
2: เราก็เลยต้องนึกได้ว่าใช่เว้ยเพราะเราตั้งแต่เฉพาะตัวหัวเดียว
0: ใช่คร
2: ับ ใช่ไหมพี
0: ่ผมเนี่ยนะอ่านประวัติรู้จักท่านท่านไม่รู้จักผมอยู่แล้ว
2: ผมไม่รู้ผมก็ต้องขอโทษพี่
0: ฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าท่านมาจากไหนอย่างไหนอย่างไหนอะไรต่างๆนะครับผมถึงบอกว่าเรารู้เรา
2: ต้องขอโทษพี่น้องจริงด้วยความเคารพ
0: ครับไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษผมบอกไม่ต้อง
2: ซื้อ
0: ไม่ได้ผิดอะไร
2: ต้องขอโทษ
0: โอเคไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะก็คือไม่ถึงว่าก็ดีที่รัฐมนตรีลงมาเพราะว่าก็ถือว่า
2: ผมเป็นน้อง
0: ก็ไม่ติดใจไม่ติดใจอะไรกันเพราะว่าเราก็อยากให้ทำงาน
2: ก็ขอโทษทุกคน
0: โอเคครับ
2: ครับผมเป็นน้องพี่ขอโทษที
0: ครับไม่เป็นไร
2: ขอโทษทุกท่านนะครับ
0: ได้ครับ
2: ท
0: ่
2: านพี่น้องครับขออนุญาตพี่น้องนะมีอะไรต้อง
0: คือ
2: ความรบจริงพี่นะฮะผมก็เป็นน้องจริงพี่ขอโทษจริงพี่นะทุกเรื่องพี
0: ่ได
2: ้ขอบคุณนะครับ
3: นักข่าวทำเนียบนักข่าวท่านนี้ก็นักข่าวทำเนียบก็เลยกับรองพี่นอบคุณชูชาติก็จริงๆก็อายุน้อยกว่าขนาดเดียวกันคุณวิษณุบอกกับประชาชนออนไลน์ว่าหลังจะเกิดเรื่องอาทิตย์ตอนที่สัมภาษณ์แล้วถามจี้เนี่ยแล้วคุณชูชาติเดินออกไปแล้วชนไหล่กันแล้วก็หลุดคำนั้นออกมาร
4: ู้จักคุณน้อยไป
3: คุณนอบหรือคุณวิษณุบอกกับประชาชนออนไลน์ว่าหลังจะเกิดเรื่องเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานมาว่าให้โทรศัพท์ไปคุยกับคุณชูชาติ
4: เพื่อเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้น
3: แต่ตัวเองไม่โทร
4: บอกไปว่าถ้าจะคุยเนี่ยให้มาคุยที่ห้องนักข่าวค่ะที่สุดคุณชูชาติก็เลยเข้ามา
3: ทั้งนี้คุณชนุยืนยันว่าได้บอกไปว่าไม่ได้ติดใจอะไรจริง
4: ๆแล้วก็ไม่ได้มีอคติด้วยสำหรับการตั้งคำถามแต่ว่ามันเป็นวิธีการทำงานของนักข่าวเพื่อความโปร่งใสบอกไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรกับท่าทีของท่านรัฐมนตรีแต่คิดว่าท่านต้องระมัดระวังในท่าทีมากกว่านี
3: ้ขณะที่คู่ปรับคุณสุชาติมีคดีกันอยู่เนี่ยหมายถึงคุณสุชาติฟ้องอยู่คุณลักษณ์ชนกศรีนอกเมื่อวานนี้โพสต์ร่ายยาวระบุว่าปฏิกิริยาของนายสุชาติหลังจากกกร.สำรวจเรื่องการเรียกรับสินบนของหน่วยงานรัฐและกระทรวงทรัพย์ติดโผทั้งสองติดทั้งสองโผ
4: ก็คือกรมควบคุมมลพิษติดอันดับหนึ่งเรื่องมูลค่าต่อครั้งส่วนกรมอุทยานติดอันดับเรื่องความถี่
3: คุณลักษณ์ชนกระบุว่าปฏิกิริยาแรก
4: กลับไม่ใช่การประกาศจัดการกับทุจริตคอร์รัปชันแต่ปฏิกิริยาแรกของนายสุชาติชมกลิ่นก็คือประกาศขู่จะฟ้องกกร.ซึ่งคุณไอซ์บอกมาตรฐาน OECD ที่รัฐบาลนี้ประกาศเอาไว้ในการแถลงนโยบายว่าต้องการจะเข้ากลุ่มเขาก็เรียกร้องให้ประเทศที่เข้าร่วมกลุ่มต้องปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนซึ่งวางหลักให้ประเทศต่างๆต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
3: ปกป้องว
4: ิ
3: สเซน
4: บลาวเวอร์ค่ะคุ้มครองทั้งคนในองค์กรและคนนอกที่แจ้งเบาะแสการทุจริตคุ้มครองพยาน
3: นอกจากนี้
4: ประเทศของเราก็กำลังเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งยุโรปก็ให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก EU เขามีมติให้ชาติสมาชิกของเขาต้องออกกฎหมายนี้รัฐสภายุโรปรวมถึงภาคประชาสังคมก็กดดันให้ EU ใช้การเจรจา FTA กดดันให้ไทยปฏิรูปกฎหมายมาโดยตลอด
3: คุณรักชนกระบุว่าการที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในคณะรัฐมนตรี
4: มีแต่จะทำให้เป้าหมายการเข้าร่วม OECD ของรัฐบาลห่างไกลออกไปและเป็นการประจานความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาคอร์รัปชันเพราะแม้แต่รัฐมนตรีก็ยังมีพฤติกรรมฟ้องปิดปาก
3: ปฏิกิริยาที่2ซึ่งคุณรัชนกระบุว่าคุณชูชาติคุกคามสื่อ
4: ทั้งวาจาและท่าทางเมื่อถูกถามถึงเรื่องการคอร์รัปชันในหน่วยงานที่ตัวเองนั้นดูแลคุณชูชาติบอกมึงรู้จักกูน้อยไปและเดินไปชนนักข่าวคุณรัชนกตั้งคำถามว่าถ้าประเทศนี้มีมาตรฐานจริยธรรมจริงคนคนนี้ยังควรเป็นรัฐมนตรีหรือไม
3: ่
4: การที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้กับผู้ที่มี power dynamic เท่าๆกันเป็นการไม่สมควรอย่างมากเป็นพฤติกรรมหยาบคายอยู่แล้วแต่การที่รัฐมนตรีแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับนักข่าวซึ่งรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจอยู่ในระดับสูงกว่าไม่ใช่การกระทำแค่กับตัวบุคคลแต่กระทำในสถานะในยะหนึ่งก็คือกูใหญ่กว่าแล้วกูจะทำแบบนี้กับใครก็ได้แม้จะออกมายกมือไหว้ขอโทษแล้วแต่เรื่องมันก็ไม่ควรจบแค่นั้นคนที่อยู่ในแวดวงองค์กรองค์การสมาคมสื่อสารมวลชนควรได้รับสิ่งที่มากกว่าการยกมือไหว้ขอโทษเพราะถูกกดดัน
3: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าน
4: ายกรัฐมนตรีต้องมีบทลงโทษนายสุชาติชมกลิ่นทั้งในฐานะผู้นำรัฐบาลที่ทูลกล่าวชื่อคนคนนี้เป็นรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคที่คนคนนี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบเพราะการแสดงพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่การคุกคามอย่างเดียวแต่เป็นการส่งสัญญาณให้คนที่อยากจะแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันต่อจากนี้คงจะต้องคิดหนักเพราะไม่ได้สู้แค่กับคนที่ทำทุจริตแต่ต้องสู้กับรัฐบาลของตัวเองบอกไม่ใช่แค่บุคคลคุกคามสื่อแต่คนที่เป็นถึงรัฐมนตรีให้คุณให้โทษคนได้เป็นล้านๆคุกคามวงการสื่อมวลชนทั้งสองเรื่องนี้มีแต่จะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยตกต่ำและไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์แต่ประเทศของเราตกต่ำลงไปแล้วจริงๆเพราะประเทศเรามีคนแบบนี้เป็นรัฐมนตรี
3: ขณะที่รองหัวหน้าพรรคประชาชนวิโรจน์ลักขณาดีสอนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
4: ที่เขารู้จักคุณน้อยเกินไปเพราะเขาอาจจะไม่อยากรู้จักคนอย่างคุณก็ได้นะครับ
3: ก่อนจะโพสต์อีกครั้งว่า
4: ขอให้กำลังใจกกร.และสื่อมวลชนที่กรุณาเกาะติดกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่หวั่นไหวต่อท่าทีของนายสุชาติชมกลิ่นครับ
3: ขณะที่รองหัวหน้าพรรคประชาชนด้านเศรษฐกิจสิริกัญญาตันสกุลก็พูดถึงประเด็นนี้หลังจากเมื่อวานแจกแจงเรื่อง OECD ว่ารัฐบาลอนุทินกับลำ180องศาส่งคุณประกรณ์มาเคลียร์เอกชนแก้เกมที่คุณอนุทินพังปากขู่ฟ้องปิดปากตอนที่พูดถึงคุณสุชาติเนี่ยคุณสิริกัญญาระบุว่าที่แสดงออกถึงความไม่พอใจนักข่าวเข้าใจเจตนาคุณสุชาติป้องกันปกป้องข้าราชการแต่คนระดับรัฐมนตรีควรจะน้อมรับข้อวิพากษ์วิจารณ์เอาไปแก้ไขมากกว่าจะทำตัวเป็นศัตรูกับภาคเอกชนและสื่อมวลชน
5: ก็เข้าใจเจตนาของคุณสุชาตินั่นแหละว่าต้องการที่จะปกป้องข้าราชการแล้วก็กรมควบคุมมลพิษก็คงจะเป็นกรมที่โอกาสเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างน้อยที่จะเกิดการเรียกรับผลประโยชน์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยท่าทีนะคะของคนระดับรัฐมนตรีเนี่ยก็ควรที่จะน้อมรับนะคะข้อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็นำไปแก้ไขหรือว่าปิดช่องว่างช่องโหว่ที่มันจะเกิดโอกาสที่ทำให้การเรียกรับผลประโยชน์มันเกิดขึ้นได้มากกว่าที่จะทำตัวเป็นศัตรูกับภาคเอกชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลหรือแม้แต่สื่อมวลชนที่ไม่ควรที่จะต้องมาเจออะไรแบบนี้ค่ะน่าจะทำให้บรรยากาศของการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องคอร์รัปชันของประเทศนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะ
3: ขณะที่เดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมจะรู้เมื่อวานนี้กลายเป็นท็อปเดอะทาวน์และ

0: เมื่อวานนี่ยังไม่ทันข้ามวัน
1: ค่ะมาแล้วเสื้อตัวอักษรมึงรู้จักกูน้อยไป You know me a little go
0: ให้ You know me a little go คำนี้ใครเคยพูดการเมืองคุ้นๆไหมอื
1: มใช่ไหมคะ
0: You know me a little go 7:20 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีนาอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
4: แม่ยินน้ำ
5: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
3: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
4: โคเวยกบ้านซัพพลาย
6: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
7: ์กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
8: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
9: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
10: ยายมาแฟนแกมีกิ๊ก
11: อะไรนะ
12: มาน
11: ี่อะไรเหรอคะ
13: เด็กคุณมาจะมา
10: หยุดเพราะพร้อมมีช็อปคีนะคุณหมา
14: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: มันตรวจ DNA ออกมาแล้ว
17: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตกาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
16: เป็นไปได้ครับ
18: ประโยคไม่ทำอะไรทำไมพี่ต้องทำลายเขาด้วย
19: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู่
18: ฟ้าใส่ก่อนฟ้าใส่รักเขา
14: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: หมดแต่ยังไงก็ต้องซื้อ
7: ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่มาช่วยไม่เป็นไร
4: Amaze Super App รวมพลังพอยต์จากทุกที่ช่วยให้ช็อปได้ถูกลง Amaze Super App ให้ทุกคนเป็นฮีโร่นักช็อปโหลดเลย
10: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
1: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
15: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
1: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
8: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
1: อร่อย
0: เจ็ดเวลา23นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ปตท.เติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจ
1: ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะพื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยปีนี้2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการค่ะมอบรางวัลรวมทั้งสิ้น48รางวัลมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทนะคะประกอบไปด้วย 1. PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ค่ะจำนวน32รางวัล รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคต

0: ในส่วนนี้จะกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2สิงหาคมนะคะประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมค่ะส่วนที่2 PTT Digital Arts 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลจำนวน16รางวัลค่ะรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาท
1: ภายใต้หัวข้อ
0: ส่งพลังสร้างอนาคตส่วนนี้กำหนดส่งผลงานวันที่1ถึง7กรกฎาคมนะคะประเภทผลงานจะเป็นศิลปะดิจิตอลค่ะ
1: ย้ำว่าปตท.
0: เชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะคะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี
1: ้
0: รายละเอียดคุณผู้ชมติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะหอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาค่ะ
1: เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับเติมพลังสร้างสรรค์ศิลปกรรมปตท.และเราว่ากันต่อเนื่องไปเรื่อง OECD นี่แหละท่านผู้ชมเมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกแถลงนะครับท่านผู้ชมว่ารัฐบาลกำลังเร่งเดินหน้าเข้ากระบวนการการเป็นสมาชิกของ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างจริงจังล่าสุดคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เห็นชอบให้จัดตั้งบอร์ดระดับชาติคณะกรรมการกำกับการดำเนินการ
0: ในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
1: มีนายมตรีอนุทินชาวรกุลเป็นประธานด้วยตัวเองเลย
0: เพื่อกำกับทิศทางเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ
1: กรรมการชุดนี้มีรองนายก3ท่านเป็นรองคือคุณเอกนิติคุณเสียศักดิ์และคุณประกรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสำคัญทั้งด้านงบประมาณระบบราชการเศรษฐกิจและต่างประเทศและกฎหมายและเชิญภาคเอกชน3สถาบันด้วย
0: ก็คือประธานนะคะ3สถาบันหรือกกร.
1: หอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสมาคมธนาคารไทย
0: แล้วก็ยังมีประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน
1: ี่ฮะท่านผู้ชม
0: มีปลัดกระทรวงต่างประเทศมีเลขากฤษฎีกาอย่างนี้เป็น
1: เพื่อจะสนับสนุนการขับเคลื่อนมิติเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศโฆษกรัฐบาลรัชดาระบุว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECDเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลเพราะเป็นกระบวนการที่จะยกระดับประเทศในหลายมิติ
0: ทั้งเศรษฐกิจกฎหมายธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
1: ประชาชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน
0: และทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันบนเวทีโลกค่ะ
1: ขณะนี้กระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยอยู่ในขั้นตอน
0: การประเมินทางเทคนิคซึ่งต้องจัดทำข้อมูลตอบแบบสอบถามและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายนโยบายและแนวปฏิบัติของไทยกับมาตรฐาน OECD ในหลายสาขา
1: ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ท่านนายกเป็นประธานจะทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
0: เสนอแนะแนวทาง
1: กำกับเร่งรัด
0: และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ
1: ์หมายถึงต้องปรับกฎเกณฑ์ต่างๆของประเทศนี้รวมถึงตอบคำถามให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการเข้าไปสมาชิก OECDทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลตั้งเป้าหมายเลยนะ
0: ให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี71ค่ะ
1: โดยจะเร่งภารกิจสำคัญทั้งการปรับปรุงกฎหมาย
0: กฎระเบียบระบบข้อมูลและมาตรฐานการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ OECD อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
1: ยืนยันว่านี่คือเส้นทางสู่ OECD OECD เนี่ยจะเป็นการยกระดับประเทศยกระดับอนาคตของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือกระบวนการปฏิรูปให้เศรษฐกิจโปร่งใสแข่งขันกันได้แข่งขันได้นี่ฮะคือท่านนายกนั่งเป็นประธานเองเลยเพื่อจะเร่งเอาประเทศนี้เนี่ยเข้า OECD ให้ได้เป้าหมายในปี71
0: ค่ะ
1: มันไม่ง่ายขณะเดียวกันนายกก่อนหน้านี้ก็นั่งเป็นประธานคตร.ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันหลังจากกกร.เขายื่นข้อเสนอตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ก็มาพร้อมกับเจ้าสัวแม้จะมีการเผชิญหน้ากันเกี่ยวกับเรื่องผลสำรวจองค์กรหน่วยราชการเสี่ยงคอร์รัปชันก็ตามทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ขณะที่คุณสิริกัญญาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันระบุว่าที่คุณประกรณ์เชิญกกร.3สถาบันมาแถลงร่วมกันเป็นการเร่งด่วนเมื่อวันจันทร์นี่คือการกลับลำแบบ180องศาของนายกเพราะต้องการแก้ไขคำพูดของคุณอนุทินไม่รู้ว่าพังปากหรือไม่เพราะพูดหลายครั้งว่าให้เอาหลักฐานมาด้วยไม่งั้นจะถูกฟ้องได้ คุณประกรณ์เองเนี่ยก็เพิ่งจะพบกับตัวแทน OECD ที่มาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อตรวจระเบียบกระบวนการมันคงไม่ดีแน่ๆถ้า OECD เขารู้ว่าประเทศที่กำลังอยากจะเข้าไปสมาชิก
0: ใช้กฎหมายในเชิงขู่ฟ้องเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาแฉเรื่องคอร์รัปชัน
1: ขณะเดียวกันการที่รัฐบาลตั้งคณะกรรมการที่นายกเป็นประธานขึ้นมาต่อต้านคอร์รัปชันนับไม่ถูกแล้วว่ากรรมการชุดที่เท่าไหร่แล้ว
0: ทุกครั้งที่มีปัญหาหรือต้องการซื้อเวลาเพื่อไขบางอย่างเนี่ยเอาเข้าจริงเรื่องการคอร์รัปชันมีการถอดบทเรียนให้แก้ปัญหา 108,000 ประการไปแล้วโดยที่ไม่ต้องมีกรรมการขึ้นมาแก้ไขแค่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง
1: เพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อไม่ได้ว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะเกิดความโปร่งใส
2: ยังคิดว่าเป็นการกลับลำแบบ180องศาเนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่าแก้ไขปัญหาจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่ได้พลั้งปากไม่รู้พลั้งหรือเปล่าเพราะว่าพูดหลายๆรอบเนี่ยก็พูดคล้ายๆกันดูไม่ดีแน่ๆถ้า OECD ทราบว่าประเทศที่กำลังจะขอสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยมีการใช้กฎหมายในเชิงที่เป็นการขู่ที่จะฟ้องเพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาแฉในเรื่องของคอร์รัปชันก็เป็นการแก้เกมที่ได้มีการทำผิดพลาดไปของทางนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกับทางกกร.จากตัวแทนภาคเอกชนเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประสานงานในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันนะคะซึ่งก็คงจะเป็นคณะกรรมการลำดับที่เท่าไหร่แล้วนับไม่ถูกแล้วนะคะที่ตั้งขึ้นมาทุกๆครั้งที่มันมีปัญหาอะไรนะคะหรือว่าต้องการที่จะซื้อเวลาในการที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างข้อจริงในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมันมีการถอดบทเรียนมีโซลูชันมีทางแก้ไขปัญหา 108,000 ประการไปแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคณะกรรมการใดๆเกิดขึ้นมาอีกขอเพียงแค่รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทุกโต๊ะสั่งการนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของระบบมากกว่าที่จะเน้นไปที่หาคนดีมาบริหารบ้านเมืองนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้แม้แต่ว่าคนที่อยากคนดีเนี่ยที่อยากจะโกงก็โกงไม่ได้ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันตามลิสต์ของรายชื่อคณะกรรมการเนี่ยนายกนั่งเป็นประธานอีกแล้วนะคะซึ่งก็คงจะน่าไม่น่าจะเป็นคณะกรรมการที่มันฟังก์ชันได้จริงเพราะว่านายกเนี่ยก็นั่งเป็นประธานหลายโต๊ะเหลือเกินแล้วพอยุ่งมากๆเนี่ยโอกาสที่จะมีการประชุมกันจริงๆเนี่ยมันก็น้อยมากนะคะประธานในระดับที่เมื่อไหร่ที่คณะกรรมการมีระดับนายกเป็นประธานเนี่ยได้ประชุมกันอย่างมากก็แค่ปีละหนึ่งครั้งดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึงความเอาจริงเอาจังในเรื่องของการที่จะต่อต้านคอร์รัปชันแต่อย่างใดค่ะ
1: ท่านผู้ชมตอนเรื่องที่หลายคนรอคอยเหมือนกันเมื่อวานนี้คณะเตะครับท่านผู้ชมมีมติยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศให้กลับมาใช้กฎเกณฑ์เดิมนะครับท่านผู้ชมเพื่อจะสกัดทุนสีเทาแก๊งสแกมเมอร์ต่างชาติที่แฝงเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมตินะครับกระทรวงต่างประเทศเสนอให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตาวีซ่าต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งสแกมเมอร์กับขุนทุนเทามติเมื่อวานนี้ให้ยกเลิกสิทธิยกเว้นวีซ่า60วัน
0: ที่เคยให้ถึง93ประเทศ
1: ที่เขาเรียกว่าพ.60
0: ค่ะ
1: ให้93ประเทศหรือดินแดนและเอาหลักการ1ประเทศ1สิทธิ์มาใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนของมาตรการวีซ่าแปลว่าอะไรรัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกนะครับว่ามติครม.ยกเลิกฟรีวีซ่า60วัน90กว่าประเทศหรือดินแดนรวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า1วีซ่า
0: โดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมค่ะ
1: จากนี้เกณฑ์เสนอใหม่คณะกรรมการหน่วยนโยบายการตรวจลงตาวีซ่าจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไหน
0: เหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหนค่ะ
1: โดย
0: คำนึงถึงเรื่องความมั่นคงและเศรษฐกิจรอบด้าน
1: สาระสำคัญกำหนดรายชื่อประเทศที่รับสิทธิ์ในแต่ละมาตรการอย่างชัดเจนมาตรการผอพึ่ง30ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติพำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันให้สิทธิ์กับ54ประเทศหรือดินแดนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีสถิติอาชญากรรมข้ามชาติค่อนข้างต่ำเช่น
0: สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์และประเทศในกลุ่มยุโรป
1: กลุ่มนี้เนี่ย54ประเทศ30วันยังมีผอ15 3ประเทศมาลดีฟมอริเชียสและเซเชลส์พำนักได้ไม่เกิน15วันขณะที่มาตรการขอวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่าออนอะไรวัล
0: ถูกปรับลดจากเดิม31ประเทศเหลือเพียงแค่4ประเทศค่ะนั่นก็คืออิน

0: เดียเบลารุสเซอร์เบียและอาเซอร์ไบจาน
1: ท่านผู้ชมจะคิดว่าเอาจีนจีนยังไงจีนเนี่ยเป็นตลาดท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศแจ้งว่าการที่จีนถูกตัดออกจากมาตรการยกเว้นวีซ่าฝ่ายเดียวของไทยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจากจีน
0: หมดสิทธิ์จะเข้าไทยฟรีนะคะ
1: แต่เป็นผลจากการใช้หลัก
0: 1ประเทศ1สิทธิ์ค่ะ
1: เพราะจีนกับไทยเนี่ย
0: มีข้อตกลงยกเว้นการตรวจโรงตราซึ่งกันและกันในรูปแบบทวิภาคีอยู่แล้วค่ะ
1: สำหรับการถือหนังสือเดินทางธรรมดาหรือกึ่งราชการซึ่งอนุญาต30วันเพราะฉะนั้นสำหรับจีนก็แปลว่าน
0: ักท่องเที่ยวจีนยังสามารถเดินทางเข้าไทยได้ตามปกติภายใต้ข้อตกลงนี
1: ้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เช่นเดียวกับอีก11ประเทศที่มีข้อตกลงแบบทวิภาคีคือไทยกับจีนไทยกับรัสเซียนั่นก็คือ
0: มีรัสเซียมีบราซิลมีเกาหลีใต้นะคะที่ถูกตัดสิทธิ์ฝ่ายเดียวออกเพื่อความเป็นระเบียบของระบบวีซ่า
1: คือใช้สักอันหนึ่งอ่ะ
0: ค่ะ
1: พอมีทวิภาคีกันอยู่ก็มาใช้อันนั้นซะ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปใช้ในกลุ่มทั่วไป
0: ค่ะ
1: เออ
0: ขณะที่อีก25ประเทศเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ออกทั้งหมดด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
1: เออขณะที่การดำเนินการเรื่องนี้ได้เงินได้ทองเลยนะ
0: ใช่ค่ะคือทาง
1: สภาพ
0: ัฒน์บอกว่าการจัดระเบียบวีซ่ารอบใหม่นี้ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนที่เสียสิทธิ์เนี่ยก็ต้องหันมาขอ e-visa แล้วก็ visa on arrival หรือว่า VOA มากขึ้น
1: ส่งผลให้เกิดรายได้จากค่าธรรมเนียม
0: เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจค่ะ
1: คาดการไม่น้อยเลยนะ
0: รายได้จาก e-visa เนี่ยประมาณ 14,050 ล้านบาทส่วน visa on arrival เนี่ยน่าจะได้มาอีก 4,800 ล้านบาท
1: รวมแล้ว2ก้อนนี
0: ้ 18,850 ล้านค่ะเข้าสู่คลังของรัฐ
1: อ้าวนี่อันนี้ก็แปลว่าที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เรื่องนี้ในช่วงรัฐบาลเศรษฐาก็ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทราบตอนนั้นเนี่ยพยายามจะมุ่งเน้นเรื่องท่องเที่ยวอย่างที่ทราบผมจะปิดท้ายสักหน่อยท่านผู้ชมวันก่อนนำเสนอไปงามหน้าโดยแท้เลยที่ตำรวจไทยไปจับคนจีนที่เขาเข้ามา
0: อ๋อค่ะใช่
1: แล้วในทำนองว่าใบนู้นเข้ามาไม่ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: แล้วเอาไปเรียกค่าไทยอ่ะ
0: ใช่ไปกักขังหน่วงเหนียวเรียกค่าไทยอยู่ที่สระแก้ว
1: ตำรวจ4พลเมืองพลเรือน1สุดท้ายสถานทูตจีนได้ประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยหรือคนที่วางแผนจะมาเที่ยวเมืองไทยให้เพิ่มความระวังด้านความปลอดภัยพร้อมกับเรียกร้องให้ไทยสอบสวนอย่างโปร่งใสในคดีที่4ตำรวจอุ้มชาวจีนเรียกค่าไทยเพศสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเมื่อวานนี้เนี่ยโพสต์โฆษกสถานทูตตอบคำถามนักข่าวกรณีพลเมืองจีนถูกกักขังหน่วงเหนียวและเรียกค่าไทยที่สระแก้วโดยสถานทูตโฆษกสถานทูตตอบว่าสถานทูตจีนได้ความสำคัญต่อกรณีนี้เป็นอย่างยิ่งโดยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดคดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยทันทีพร้อมทั้ง
0: เรียกร้องให้ฝ่ายไทยดำเนินการสอบสวนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและโปร่งใส
1: เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีโดยเร็ว
0: และนำตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ฝ่ายจีนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
0: ฝ่ายไทยจะเสริมสร้างการกำกับดูแลด้านการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในประเทศไทยรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและไทย
1: การนี
0: ้เอกสถานเอกราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนพลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
1: และ
0: ผู้ที่วางแผนจะเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้ง
1: นอกจากให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไทยอย่างเคร่งครัดแล้ว
0: ให้เพิ่มความระมัดระวังด้านความปลอดภัยใส่ใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินให้รีบแจ้งความต่อตำรวจหรือติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็ว
1: งามหน้า 7:39 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutchie Bio ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้น

0: นสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
1: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
2: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
3: ได้ส

0: ที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: คนที่เป็นแฟนเก่าฉันคือวิน
3: แกได้พูดทุกอย่างแกคงโล่งอกนะพายแต่ฉันที่ได้รู้ความจริงอะฉันโคตรเจ็บใจเลยว่ะ
4: ผัวก็ไม่เอาเพื่อนก็ไม่คบตอนนี้ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วว่าตัวจริงจะเป็นยังไงเออ
5: ถ้าพี่ทำร้ายพายผมไม่อยู่เฉยๆแน
6: ่รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
9: บ้าเลยไงอยู่ๆใจฉันปลอมตัวเป็นแกแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
10: ข้าพเจ้านายโสภาลิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอลิสวน
11: โกงพี่นายจำก็โกง
9: ไอ้เด็กแกแดด
11: ไอ้คนหลงตัวเอง
12: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
13: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
8: ห่วงสิ
14: เพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันแล้วนะจิต

0: ันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
2: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: โรจูคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
4: โรจูคีสเรซอนเตคาเซล
3: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
5: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
6: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไว้ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
7: อยากเห็นประเทศไทยหิมะตก
8: แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงก็อดเห็นแน่เลย
9: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Super CI 120ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด120โรคที่สุดของประกันโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
10: เวลา44นาทีเรื่องราวเช้านี้ตัดสินใจแล้วให้ก็ได้ไม่ว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ย
11: เสื้อลิเวอร์พูลคอลเลคชั่น
10: ถูกต้องนี่ผมไม่อยากจะแกะแพ็คนะโอ้โหเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนี่
11: ก็แบบที่พี่ยุ้ยใส่อยู่เนี่ยละค่ะ
10: เป็นเวอร์ชั่นย้อนยุ
11: ค
10: แต่มีความเนี๊ยบมากขึ้นอันนี้คือเวอร์ชั่นนี้ตำนานนะยุคนั้นเนี่ย89ถึง91หลายท่านจะจำได้มันชวนให้ย้อนยุคเหลือเกินให้ท่านผู้ชมแสดงความเห็นตามปกติเลยต้องขอบคุณทางร้านที่เขามอบมาให้นะ
11: ค่ะ
10: 5ท่านเลย
11: เปิดสาขาใหม
10: ่เป็นไซส์ L 5ท่านนะครับท่านผู้ชม
11: ค่ะ
10: เสื้อลิเวอร์พูลนี้ก็ร้านลิเวอร์พูลรวมถึงอะไรนะเนี่ย
11: ลิเวอร์พูล FC Pop Up Store ค่ะที่เขาเปิดอย่างเป็นทางการที่ลาน Discovery Plaza สยาม Discovery
10: มันมีรายละเอียดขึ้นมาดูก็ได้ว่ามีที่ไหนท่านที่ต้องการก็ไปหาดู
11: นี
10: ่5ท่านแสดงความเห็นตามปกติให้วงแล้วว่าอยู่ในวอลกาโลนไม่ดีกว่าอยู่โนมีอลิทเทิลโก
11: คุณรู้จักผมน้อยไป
10: ทีมอื่นคุณสบประมาทไปเถอะรู้จักเราน้อยไปยูโนมีอลิทเทิลโกเป็นเงื่อนไข
11: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
10: แปลภาษาไทยคือรู้จักกูน้อยไปแปลภาษาอังกฤษคือ
11: You know me a little go
10: You know me a little go เป็นเงื่อนไขว่ากันต่อท่านผู้ชมฮะมาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องรถไฟเมื่อวานนี้เรื่องเดิมก็ยังรอความคืบหน้าแต่เรื่องใหม่บังเกิดขึ้นเพราะว่ามีจะเรียกว่าอะไรนั้นน้องใบมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ใช่ไหมอ๋อ
11: ใช่ค่ะ
10: ไปฉี
11: ่ชื่อคุณรัชพงศ์อายุ32ปีเป็นไรเดอร์ค่ะปรากฏว่าไปยืนฉี่อยู่ตรงรางรถไฟมักกะสันช่วงหน้าโรงแรมเมอร์เซียใกล้ๆสถานี BTS มักกะสันถนนกำแพงเพชร7ก็คือใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะลักษณะก็คือ
10: ข้ามไป
11: ข้ามแบรีเออร์ไป
10: แล้วก็ไปนี่ฮะ
11: คือเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดริมถนนเสร็จแล้วปีนข้ามแนวแบรีเออร์ไปยืนปัสสาวะมันเป็นพื้นที่ของการรถไฟตรงรางรถไฟอะค่ะในระยะกระชั้นชิดรถไฟเนี่ยเปิดหวูดเตือนแต่รถไฟหยุดไม่ทันสุดท้ายก็เลยเฉียวคุณรัชพงศ์ไปนอนคว่ำหน้าหายใจรวยรินอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะ
10: นี่จะเห็นว่าคุณรัชพงศ์เดินข้ามรางด้วยความเร็วกระทั่งถูกรถไฟเฉียวชนที่หน้าภาพอาจจะไม่ชัดแต่เห็นชัดเจนทีเดียวในมุมที่ว่ารถไฟมาแล้วเปิดบูดชัดเจนนี่ฮะสอบถามช่วงนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชม
11: คนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
10: บอกว่าผู้บาดเจ็บเป็นไรเดอร์ที่เดินมาฉี่บริเวณริมทางรถไฟขณะกำลังรูดซิปกางเกง
11: คือเห็นว่าใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วใส่หูฟังเลยทำให้ไม่ได้ยินเสียงรถไฟค่ะ
10: แล้วก็ถูกรถไฟเฉี่ยวเข้าที่ใบหน้าจนล้มลงข้างทางรถไฟตอนนั้นเนี่ยหมดสติแล้วนะผู้เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งชื่อคุณสุนันท์บอกว่ายืนซื้อไก่อยู่ได้ยินแม่ค้าตะโกนหันไปมองรถไฟกำลังมาชายคนหนึ่งซึ่งเป็นไรเดอร์ยืนอยู่ใกล้ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบและใส่หูฟัง
11: เหมือนกับกำลังก้มหน้ารูดชิปกางเกงหรือว่าทำธุระส่วนตัวอยู่อะค่ะ
10: หันหน้าเข้าหารถไฟ
11: แล้วก็โดนเฉี่ยวไปที่ข้างหน้าจนกระเด็นล้มลง
10: แล้วพอถูกชนเนี่ยนอนคว่ำหน้าแน่นิ่งไม่ได้สติ แต่ยังพอคำชีพจรได้ตอนแรกไม่มีใครกล้าไปขยับพลิกร่างเลยกลัวจะกระทบกระเทือนกระดูกกู้ภัยมาก็ช่วยกันถอดหมวกกันน็อกแล้วก็พบว่ามีชีพจรอีกครั้งเชื่อว่าหมวกกันน็อกเดี๋ยวลดความรุนแรงถ้าไม่มีหมวกกันน็อกหรือถ้าเป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบอาจจะไม่รอดชีวิตนะ
12: สิบอะแกหัวมันโดนตรงหน้ารถไฟพอดีเลยกระเด็นมาเลย
13: แกไม่ได้ยินเสียงรถเหรอจ๊ะพี
12: ่หมวกกันน็อกเต็มใบนั้นน่าจะใส่หูฟังด้วยครับมีเห็นหูฟังด้วยแต่ว่ารถไฟอยู่ไกลมากเลยนะแกก็ยืนเหมือนจะรูดซิปอะไรสักอย่างอะไม่ขยับเลย
13: ตอนนั้นพี่ทำอะไรอยู่แล้วเขาทำ
12: อยู่ตรงร้านไก่อะครับแม่ค้าก็เรียกตะโกนบอกก็แกก็ไม่ได้ยิน
14: อ๋อคือมีคนตะโกนบอก
12: ใช่ครับอยู่ร้านไก่ตรงนู้นนะครับไม่ได้มองไปฝั่งนู้นเลยนะเพราะรถไฟบีบเปิดอุ่นมาแต่จากตรงนู้นแล้วครับแล้วก็ชนปั้งมาเลยพวกผมก็วิ่งมาดูเลย
14: แจ้งเข้าที่อาการในเบื้องต้นที่หลังจากชนแล้วค่ะ
13: เขาเป็นไงคะ
12: หน้าใช่ที่แรกยังไม่กล้าพลิกตัวครับกลัวว่ากระดูกหักอะไรพวกนี้ครับต้องรอพวก
13: แล้วพอเจ้าหน้าที่มาแล้ว
12: ใช่ครับเพราะที่ใบหน้าครับก็ถ้าไม่มีหมวกกันน็อกเนี่ยคือหน้าจะไม่เหลือครับว่าดีแกใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไว
13: ้ตกใจที่เกิด
12: ไม่ครับมันติดกันเลยนะไม่กี่วันเอง
10: นี่จุดนี้เนี่ยไม่ไกลจากจุดที่เกิดรถไฟชนรถเมล์อยู่บนกำแพงเพชร7ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกคนนึงเป็นแม่ค้าไก่ย่างฟังดูกันละกันแล้วก็บอกได้ว่าปกติบริเวณนี้มักจะมีมอเตอร์ไซค์มาจอดทำธุระส่วนตัวก็คือ

0: โดยที่สังเกตดูเพราะว่าเห็นน้องเขาขับมอเตอร์ไซค์มาจอดใส่หมวกกันน็อกเต็มใบแล้วก็น่าจะก้มเล่นโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้มองซ้ายมองขวาแต่รถไฟเขาก็บีบแตรของเขาอยู
1: ่บีบเยอะ
0: ไหมบีบลากเลยค่ะ
1: แสดงว่าเขาเห็น
0: รถไฟน่าจะเห็นว่าจะข้ามเขาบีบลากยาวเลยแต่ว่าน้องเขาไม่ได้มองซ้ายมองขวา
2: พี่ไรเดอร์เนี่ยเขามาทำธุระส่วนตัวบ่อย
0: ก็เห็นบ่อยอยู่ค่ะอยากจะให้มีอะไรมากั้นสูงแต่ก็อยากจะให้ความร่วมมือทั้งลูกทั้งแมสเซนเจอร์ทั้งไรเดอร์อะไรด้วยอ่ะพี่ใช่ค่ะต้องระวังตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าเส้นนี้มันประจำเลยค่ะ
3: ขณะที่ต่อมาการรถไฟประเทศไทยชี้แจงนะครับด้วยการส่งเอกสารพร้อมแนบคลิปที่เรานำให้ดูนี่แหละระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถ
4: แต่เหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณริมถนนแล้วจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบเรียร์กั้นซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิดขบวนรถไฟได้เปิดหวูดเตือนขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่มีระยะเบรกยาววิ่งมาถึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีจึงทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น
3: การกระทำดังกล่าวการรถไฟแถลงการระบุว่านอกจากนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกแล้ว
4: ยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง22นาที
3: สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการขอย้ำเตือนประชาชนว่าพื้นที่เขตรถไฟมีรั้วที่มีรั้วหรือแบเรียร์กั้นถือเป็นพื้นที่อันตราย
4: และห่วงห้ามเด็ดขาดห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่ายลักลอบเข้ามาเดินสัญจรหรือทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง
3: ขณะที่ในเวลาต่อมาสอบถามภูมิกับโรงพักมักกะสันพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดบอกว่าตัวแทนสถานีรถไฟเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนนี้แล้ว
4: ข้อหาเดินในเขตรถไฟเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟเฉี่ยวชนค่ะ
3: จะสอบปากคำเพิ่มเติมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรส่วนไรเดอร์ที่บาดเจ็บ
4: ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีญาติมาแสดงตัวแต่อย่างใด
3: เรื่องนี้แน่นอนนักข่าวก็พุ่งเข้าถามคุณชลิพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
5: ว่ารถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนะครับรถไฟเนี่ยยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่แต่ตัวรางรถไฟเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าปวดฉี่ก็วิ่งเข้าไปฉี่ในรางรถไฟใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าอยากเดินเล่นก็เข้าไปเดินเล่นในรางรถไฟไม่ได้นะครับเพราะว่ารถไฟเนี่ยเขาคือโดยเฉพาะตรงที่ไม่ใช่ทางเชื่อมอ่ะเขาก็จะวิ่งของเขานะครับฉะนั้นก็ขอฝากด้วยนะครับว่าคำที่บอกว่ารางรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าไม่ปลอดภัยกับผู้โดยสารนะแต่หมายความว่าไม่ปลอดภัยกับผู้ที่จะเข้าไปฉะนั้นมันก็เหมือนกับข้ามถนนนะครับถนนก็ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่จะเดินข้ามถ้าคุณไม่ระวัง
3: ขณะที่ความคืบหน้าของคดีรถไฟชนรถเมย์อย่างที่ทราบนะครับผู้ชม2คนที่เป็นพนักงานขับรถไฟกับเจ้าหน้าที่ควบคุม
4: โบกธง
3: ไม้กั้นถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาส่งฟ้องแล้วได้ประกันตัวรอคนขับรถเมย์ซึ่งจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกัน
4: ค่ะ
3: ยกเว้นเฉพาะคนขับรถไฟที่จะมีข้อหาเรื่องเสพสารเสพติดเพิ่มในแง่ของคดีเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าที่น่าสนใจในแง่ของคดีตรงที่เกี่ยวข้องกับกรณีของช่างเครื่องที่นั่งคู่กันมากับพนักงานขับรถไฟในวันเกิดเหตุอย่างที่นำเสนอไปนะครับว่าตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำเมื่อวานนี้ในส่วนของตำรวจซึ่งให้ข้อมูลหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีวงจรปิดหรือมีภาพที่ไม่เห็นคนขับรถหรือช่างเครื่องบนรถไฟจริงๆตำรวจไม่ได้ยืนยันแต่ต่อมายืนยันแล้ว
4: ว่าอยู่ทั้งสองคนนะคะ
3: อยู่ทั้งสองคนทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมวงจรปิดตำรวจระบุนะครับว่าฝ่ายสืบสวนกำลังเก็บข้อมูลรองผู้การนครบาล1บอกนะครับว่ากำลังเก็บข้อมูลจากวงจรปิดทั้งหมด3ป้อมมีกล้องป้อมละ8ตัวรวม24ตัวเบื้องต้นบางตัวบางมุมไม่ทำงานก็จะเก็บกู้เพื่อขยายเวลาการบันทึกภาพเพิ่มขึ้นเพื่อเอาภาพทั้งหมดวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังของคนขับและเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้กันขณะที่พันเวกกำพลยังบอกเพิ่มเติมว่าการสอบปากคำช่างเครื่อง
4: รวมถึงคำให้การนะคะจะดู

0: ว่าสอดคล้องกับที่คนขับรถไฟให้การหรือไม
1: ่ขอสงวนรายละเอียดเอาไว้ก่อนเนื่องจากมีผลต่อรูปคดีและป้องกันไม่ให้มีการเตรียมคำให้การยังต้องรอองค์ประกอบเกี่ยวกับการทำหน้าที่เทียบเคียงกับระเบียบปฏิบัติมาตรฐานของรถไฟควบคู่กับการสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟส่วนสารเสพติดตรวจช่างเครื่องแล้วไม่มีไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับ
2: การได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนอกจากนี้นะครับในส่วนของการจำลองสถานการณ์เพื่อให้เห็นว่าคำให้การของคนขับรถไฟช่างเครื่องน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดในวันพรุ่งนี้ท่านรองศักยะจะพาทางฝ่ายสืบสวนนะครับซึ่งเป็นฝ่ายสืบสวนของสน.มักกะสันและฝ่ายสืบสวนของกรมการสืบสวน1นะครับขึ้นรถไฟแล้วก็ดูสภาพตั้งแต่สัญญาณการบ่งทงนะครับ
3: คนขับเองพอให้การได้หรือยังครับสำหรับคนขับรถไฟ
2: เราสอบปากคำ
1: ขณะที่มีแหล่งข่าวระบุนะครับว่านายสิริภูมิอายุ21ปีช่างรถไฟแล้วก็เป็นผู้ช่วยคนขับเขาให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตร
0: เห็นรถปออคันนี้ค่ะเป็นป้ายโฆษณา
1: คือรถคันนี้เนี่ยหุ้มโฆษณานะฮะท่านผู้ชม
0: เนี่ยค่ะ
1: เขาบอกว่าก่อนถึง500เมตรเนี่ยเห็นเป็นป้ายโฆษณาพอเข้าใกล้ประมาณ300เมตรพบเลยว่ามีรถเมล์คร่อมรางขวางจุดตัดอยู่ก็แจ้งกับนายสยอมพรพนักงานขับรถไฟ
0: พยายามดึงเบรกมือค่ะ
1: ขณะที่ตัวนายสิริภูมิช่างเครื่อง
0: ก็พยายามดึงเบรกมือระยะ100เมตรเหมือนกันแต่มันไม่ทันแล้ว
1: โดยนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนเนี่ยกระโดดลงจากรถ
0: แต่นายสยอมพรซึ่งเป็นคนขับรถไฟเนี่ยยังนั่งอยู่ที่จุดคนขับแล้วก็อยู่ในอาการตกใจ
1: ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมตอนชนจึงมีภาพคนขับอยู่ที่มีการเผยแพร่ว่าอยู่จริงๆนายชริภูมิยังให้การว่าที่สถานีแหลมฉบังซึ่งเป็นต้นทางนายสยมพรขับรถไฟไม่ได้เอาวิทยุสื่อสารติดตัวมาด้วย
0: คือปกติต้องมีมาด้วยนะคะแต่เขาไม่ได้เอามา
1: เขายืมของช่างเครื่องไปเหรอ
0: ใช่ค่ะยืมไปซึ่งตัวคุณสิริภูมิช่างเครื่องก็ไม่รู้ว่านายสยมพรคนขับรถไฟได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม
1: ่เนื่องจาก
0: เสียงบริเวณหัวรถจักรมันดังมากอะค
1: ่
0: ะ
1: แหล่งข่าวบอกนายชริภูมิช่างเครื่องให้การว่าตลอดเส้นทาง
0: พูดคุยกับนายสยมพรคนขับรถไฟเนี่ยคุยกันบ้าง
1: บางครั้ง
0: เขาดูนิ่งเฉย
1: อันนี้เป็นแหล่งข่าวตำรวจบอกนะตัวช่างเครื่องให้การว่าตัวช่างเครื่องสิริภูมิประเมินว่า
0: ความสามารถในการขับรถไฟของนายสยมพรมีเพียง
1: 60% ในแง่ของคดีเดี๋ยวตามดูกันต่อเมื่อวานนี้ในแง่ของกระบวนการญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต8ศพขณะนี้เนี่ยท่านผู้ชมในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว4ร่างที่เป็นทางการนะท่านภูมิครับการที่จีเวโรงพยาบาลตำรวจพิสูจน์อัตลักษณ์แล้ว4ร่างที่เหลืออีก4ร่างยังอยู่ในกระบวนการตรวจพิสูจน์เพราะต้องใช้กระบวนการตรวจพิเศษบางอย่างและยังต้องรอข้อมูลจากญาติมาเปรียบเทียบ DNA ให้ครบคือ8ร่างเนี่ยมีญาติมาเปรียบเทียบ DNA แล้วเนี่ยเก็บ DNA แล้ว7
0: เหลือ1นะคะที่ยังไม่มีญาติเข้ามาติดต่อให้เก็บตัวอย่าง DNA
1: เพราะฉะนั้นญาติของคนที่ยังไม่กลับบ้านหรือสงสัยว่าจะหายไปในเหตุการณ์นี้ให้รีบมาติดต่อ
0: แล้วก็จะได้เก็บตัวอย่าง DNA นะคะ
1: มีบางเสียงจากครอบครัวหรือญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นต้นว่าที่มารับน้องโรส1ในผู้เสียชีวิตกลับบ้านแม่บุญธรรมเราไปฟังเสียงดูนะครับท่านผู้ชม
4: ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มขอพาน้องกลับบ้านก็น้องลูกแม่กับพ่อกับแม่รักจะพาน้องกลับบ้านนะข อเจอน้องแล้วค่ะเจอน้องแล้วคือ 100% เต็มตอนนี้จะพาน้องกลับไปบ้านค่ะยังไงก็พาน้องกลับบ้านค่ะน้องขอบคุณมาถึงนี้แล้ว
5: อยาก
4: ขอให้น้องไปเป็นนางฟ้าในสวรรค
1: ์อ๋อแสดงความเสียใจด้วยหลายครอบครัว8 นาฬิกาครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือเจนเจนเจนเ
1: จนออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
3: อุ่นเป็นอะไรอะ
4: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
0: 20นาฬิกา30นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
7: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉัน
8: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
9: เป็นไรป่ะครับ
7: มีรถไหม
9: ฮะคุณ
0: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
7: ไม่ต้อง
11: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
12: Blue Scope แซกคุ้มค่าถึงอนาคต
13: คุ้มจริงหรอง
12: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
14: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
12: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
15: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น
16: สนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
17: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับผู้เสียเสียโดยเฉพาะรายของป้าเอี้ยงซึ่งไม่นำเสนอคลิปซ้ำแล้วแต่เป็นท่านที่อยู่บนรถแล้ววงจรปิดได้จับภาพ

0: ตอนที่กำลังเหมือนโทรศัพท
1: ์
0: และรถไฟพุ่งเข้ามากำลังจะชนณเวลานั้นที่เห็นแล้วก็มีท่าทีตื่นตกใจและทำอะไรไม่ได้ตอนที่หาหลังจากเกิดเหตุวันแรกเนี่ยท่านผู้ชมเป็นช่วงที่ญาติเอาผ้าป้าเอี้ยงเดินออกมาจากซอยบ้าน
1: เพื่อที่จะเทียบชุดนะคะว่าใช่หรือไม
0: ่ซึ่งก็อย่างที่เราบอกไปว่ามีความละไม้คล้ายผู้ที่อยู่บนรถซึ่งอยู่กลางรถจุดที่รถไฟเนี่ยพุ่งเข้ามาชนเป็นนั้นว่ายืนยันว่าเป็นป้าเอี้ยงนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้
1: ลูกชายกับครอบครัวค่ะไปรับศพป้าเอี้ยงนะคะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
0: นำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนำแดงขณะที่เมื่อไปถึงเนี่ยนะท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูนำร่างของป้าจากนิติเวชมาที่วัดมีขสบก.กับการรถไฟหลายสิบคนมาตั้งแถวรอรับร่างของป้าเพื่อร่วมไว้อาลัยบุตรชายกับครอบครัวร้องไห้โฮก่อนลงศพเพื่อนเล่านะครับพร้อมกับเปิดโชว์ข้อความสุดท้ายที่ได้คุยกับป้า
1: คือเป็นแชทนะคะว่าคุณป้าจะไปรักษาเกี่ยวกับเลือดและน้ำเหลืองในร่างกายให้มันสมดุลปกติไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าต้องขึ้นรถมาเอง
0: นี่คือแชทสุดท้ายที่ป้าเอียงเดินทางไปในรถเมล์คันนี้ก่อนจะมาทราบภายหลังว่าเกิดอุบัติเหตุโทรหาแต่ไม่รับสายจริงๆวันนั้นนะ
1: ป้าเอียงเนี่ยไลน์หาเพื่อนหลายคนนะคะเพื่อที่จะชวนกันไปตรวจสุขภาพนี่แหละค่ะ
0: แต่ไม่มีใครไปเพราะไม่ว่าง
1: นี่ยังคิดกันอยู่เลยว่าถ้าไปกันทั้งหมดที่ป้าเอียงชวนเนี่ยอาจจะตายทั้งหมดหรือไม่ก็อาจจะรอดทั้งหมดหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เกิดเรื่องนี้กับป้าเอียงเลยก็ได
0: ้ขณะที่ลูกชายชื่อคุณอนุสรอายุ46ปีนอกจากเล่าการขึ้นรถสาธารณะของคุณแม่แล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะจริงๆเมื่อตอนเห็นคลิปก็ยังหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แม้จะมีความมั่นใจว่าคงเป็นแม่ที่อยู่ในจุดนั้นสุดท้ายในส่วนของคดีชื่นคมขอสมกที่ประกาศจุดยืนแต่ก็แอบเจ็บใจพนักงานขับรถที่ต้องควรจะคำนึงถึงความปลอดภัยของความปลอดภัยของผู้โดยสาร
1: คุณรอได้นี่ก่อนจะถึงทางรถไฟอ่ะ
0: ครั้งนี้แม่เนี่ยเป็นทั้งพ่อและแม่พอเลี้ยงดูลูกมา3คนพี่ชายที่ป่วยอยู่สิงห์บุรีแม่ก็ต้องดูแลพี่ชายป่วยติดเตียงอีกคนนึงอยู่ที่เทพรักษ์แม่ก็ดูแล
1: แล้วก็ยังดูแลน้องสะใภ้ด้วยที่ประสบอุบัติเหตุทางขาคุณแม่ถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านจำเหต
0: ุการณ์แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่ง
2: ป้าก็ไปรับจ้างในกรุงเทพแต่ก็วิ่งหนีออกมาค่ะไม่ใช่ว่าคุณแม่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้รวมถึงตัวพี่ออฟค่ะมั่นใจว่าต้องปลอดภัยแต่คงจะคิดคือตั้งสติได้เยอะค่ะแต่ที่ผ่านมาคือบอกตัวเองว่าคุณแม่รอดจากแผ่นดินไหวนะแล้วต่อมาแบบนี้เราไปเช็คดูแล้วรายชื่อผู้บาดเจ็บไม่มีคุณแม่
0: ท่านผู้ชมฮะย้อนกลับไปลายของน้องโรสน้องโรสเนี่ยสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ยังมีอาชีพเสริมเป็นดีเจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือน้องโรสหรือว่านางสาววิภารักษ์เนี่ยเป็นบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะทำงานตำแหน่งกราฟิกบริษัทแห่งหนึ่งและอาชีพเสริมของน้องก็คือเปิดเพลงที่ผับแห่งหนึ่งย่านบางนา
0: คือกำลังตั้งต้นชีวิตเลย
1: ค่ะ
0: ต้องมาสูญเสียไปในเหตุการณ์เพราะอยู่บนรถเมล์คันเกิดเหตุ
1: อายุเพียงแค่25ปีค่ะ
0: ท่านนี้แหละที่โทรศัพท์
1: ใช่เหมือนกับสมาร์ทวอชของน้องอะค่ะมันไปดังที่คุณแม่ค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
0: อ่ะท่านผู้ชมประเด็นความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวคิดทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะกลางระยะยาวที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมให้การรถไฟไปศึกษา3เดือนว่าจะยกเลิกหรือลดจุดตัดเลยไหมก็จะไปดูว่ามีความเป็นไปได้ขนาดไหนแต่เสียงวิจารณ์เนี่ยค่อนข้างจะดูเดือดเพราะรถไฟชานเมืองมันเป็นบริการราคาถูกสำหรับประชาชนการจะลงมาต่อรถเมล์แทนนอกจากค่าใช้จ่ายยังหมายถึงรถมันติดหรือจะไปใช้รถไฟฟ้าแทนค่าใช้จ่ายก็เทียบไม่ได้เลยกับรถไฟชานเมืองมีเสียงวิจารณ์ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสิริพงษ์อาคัชกุลเกียรติก็บอกนะครับว่าเป็นแต่แนวทางให้ศึกษายังไม่มีบทสรุปก็ต้องไปหาข้อมูล

0: เอามาประกอบการพิจารณาก่อนขณะที่อีกทางหนึ่งก็คือเรื่อง missing link จริงๆฟังดูจากรักษาการผู้ว่ารถไฟเนี่ยดูจะอยากจะรื้อฟื้น missing link นี่ที่ว่ากว่า missing link เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่จะเขาเรียกว่าแก้ปัญหาจุดตัดตั้งแต่หัวหมากพญาไทหัวลำโพงและจากหัวลำโพงไปกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งเคยมีการศึกษาไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือจะเป็นทางยกระดับไม่เกิดจุดตัดนี่แหละที่เรียกว่า missing link ที่ว่านี้รักษาการผู้ว่าอนันต์พรนิ่มแดงระบุนะครับท่านผู้ชมว่าจะเสนอของก็ประมาณปี7071เดิมนะเพื่อทบทวนรายละเอียดและเอามาเสนอครม.พิจารณาอีกครั้งในปี71เพื่อจะประมูลก่อสร้างในปี72และเสร็จประมาณปี77missing link ที่ว่านี้ท่านผู้ชมฮะโดยที่เชื่อมาว่าจะลดปัญหาจราจรบนจุดตัดทางรถไฟผ่านการก่อสร้างทางยกระดับหรือ
1: ทางลอดค่ะ
0: รวมทั้ง
1: ปรับรูปแบบการเดินรถในเขตเมืองชั้นในโดยเฉพาะเส้นทางฝั่งตลิ่งชันสิริราชซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังมีจุดตัดระดับถึง8จุดนะคะ
0: คือขณะนี้ถ้าเกิดจะลดหรือเลิกเนี่ยอย่างตะวันออกให้มาหยุดที่ลาดกระบังหรือทางใต้ให้ไปหยุดที่ตลิ่งชันมันก็จะมีปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านก็เลยยังไม่มีบทสรุปนะครับตัวชมทางรักษาการผู้ว่าการรถไฟระบุนะครับว่าปัจจุบันไอ้สองเส้นทางนี้ก็ยังมีผู้ใช้บริการจำนวนมากนะ
1: โดยเฉพาะผู้โดยสารในเส้นทางนครปฐมสุพรรณบุรีแล้วก็สายใต้อะค่ะ
0: อันนี้ก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู
1: ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากที่ยังต้องพึ่งการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองผ่านสถานีหัวลำโพง
0: เพราะฉะนั้นมุมนี้ยังมีหลายแนวทางอยู่นะครับท่านผู้ชมขนาดที่เฉพาะหน้าเมื่อวานจราจรรองผู้จัดการตำรวจนครบาลลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อจะหาแนวทางในการที่จะปรับการเดินรถบนถนนเช่นนี้แต่ลงไปแล้วท่านก็บอกนะครับท่านผู้ชมว่า 1. หลังเกิดเหตุวันรุ่งขึ้นยังมีรถเมล์จอดคล่อมทางรถไฟอยู่เลยและจุดนี้มันมีปัญหาการจราจรทั้งวัน
1: เพราะมันใกล้กับแยกอโศกเพชรอะค่ะ
0: ปกติพอฟอร์ติดตรงแยกนั้นท้ายมันสะสมมาถึงทางรถไฟอยู่แต่ก็จะอ้างไม่ได้ว่ารถติดต้องมีจิตสำนึกเมื่อไปไม่ได้ก็ต้องหยุดไม่ไปทับเส้นเหลืองหรือจอดคล่อมรางรถไฟ5เมตรต้องเว้นระยะแต่ไปดูแล้วยังไม่มีการปรับเปลี่ยนการจราจรนะครับตัวชมขณะนี้กรณีที่มีคนร้องเรียนว่ารถที่มาจากถนนกำแพงเพชร7
1: ที่จะได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วมันมาตัดทางตรงของรถที่วิ่งมาบนถนนอโศกดินแดงมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรแล้วทำให้รถติดเนี่ย
0: แล้วทำให้รถติดแล้วทำให้รถทางตรงไอ้ตรงข้ามทางรถไฟเนี่ยมันมาไม่ได้เนี่ยท่านบอกว่าจะเอาไปวิเคราะห
1: ์ว่าการจัดการจราจรที่ทำอยู่ตอนนี้ดีหรือไม่ค่ะหรือว่าจะยกเลิกหรือจะปรับเปลี่ยนการเปิดสัญญาณไฟจราจรหลัง10โมงเช้าเหมือนเดิมหรือไม่เพราะว่าหลัง10โมงเนี่ยรถเริ่มน้อยลงก็เดี๋ยวจะเอาไปวิเคราะห์และพิจารณาบริหารจัดการ
0: ตกลงกำแพงเพชรเจ็ดก็ยังไม่ได้ทำอะไรถูกไหม
1: ก็ยังเลี้ยวซ้าย
0: ล่าสุด8เวลา13นาทีปิดท้ายเพจรถไฟไทยการเดินทางเผยคลิปที่น่าสนใจขบวนรถไฟส่งสินค้ากำลังผ่านจุดตัดแห่งหนึ่งมีรถยนต์จอดให้รถไฟวิ่งไปก่อนแต่จากนั้นมีกระบะคันหนึ่งขับตัดหน้าขบวนรถไฟแบบกระชั้นชิดแม้รถไฟจะขับช้าๆและส่งสัญญาณเสียงเตือนก่อนก็แล้วก็ตามไม่แน่ชัดเรื่องไม้กั้นนะครับ
2: มาตรฐานนะครับ
0: อ้าวดู
2: อุ้ย
0: ภาพนี้เพื่อจะตั้งคำถามว่า
2: ใจหมามากนะครับ
0: อาอย่าว่าแต่วินัยนะ
2: ปตท.นะคร
0: ับ ไม่กลัวกันหรือยังไง
2: อุ้ย
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ทำไมกระบะคันนั้นเป็นอย่างนั้นล่ะครับโอ้โหใจหมามากนะครับเกือบตายนะครับ35ปตท.นะครับมาตรฐานนะครับอุ้ย
3: ป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย

0: เว็บที่รินค้นหามันเป็นเว็บเกี่ยวกับไฟฟินิก
1: คุณไทกาดเป็นดีไซเนอร์ส่วนตัวของคุณไทกาดจะมาทำงานที่นี่ได้ตลอดเวลา
2: ไอ้พวกไฟฟินิกต้องชดใช้
3: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: แน่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
6: ผมจะดูแลเธออย่างดี
7: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
6: คุณช่วยให้ผมก่อนอ่ะ
3: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
9: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
8: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
12: โดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
13: แปดเวลา17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ต้องติดตามสถานการณ์โลกกันสักหน่อยน้ำมันปิดตลาดลดลงเล็กน้อยหลังสหรัฐบอกว่าการเจรจากับอิหร่านคืบหน้าเราติดตามข่าวนี้เนี่ยพูดภาษาชาวบ้านคือมันชักเข้าชักออกและทั้งโลกเนี่ยเดือดร้อนราคาน้ำมันในโลกปรับตัวลดลงหลังจากประธานดีเจดีแวนของสหรัฐระบุว่าการเจรจาสหรัฐมีความคืบหน้า
14: โดยทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการให้มีการกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกค่ะ
13: โดยแวนระบุว่า
14: เราคิดว่าเรามีความคืบหน้าไปมากแล้วเราคิดว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลง
13: ขณะที่ถ้อยแถลงของทรัมป์เองเมื่อวันจันทร์ที่ระบุว่าชะลอการโจมตีทางทหารที่กำหนดเอาไว้เดิมคือเมื่อวานนี้เพราะการพยายามบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านกำลังดำเนินต่อแต่ก็ระบุว่าอเมริกา
14: พร้อมที่จะกลับมาโจมตีอีกครั้งถ้าไม่บรรลุข้อตกลงค่ะ
13: ลอนดอน
14: เบรนท์ลอนดอนล่วงหน้างวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมปิดตัวลดลงเล็กน้อยนะคะ82เซนค่ะหรือว่าลบไป 0.73%
13: แต่ยังสูงอยู่มากที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ย
14: ปิดที่ 111.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
13: นิวยอร์ก
14: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนิวยอร์กของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนซึ่งจะหมดอายุลงในวันอังคารปิดตลาดลดลง89เซนต์ค่ะหรือว่าลงไป 0.82% ปิดที่ 107.77 ดอลลาร
13: ์นี่ฮะขณะที่สัญญางวดส่งมอบกรกฎาคมซึ่งมีการซื้อขายเป็นมากกว่านั้นปิดตลาดลดลงเล็กน้อย
14: 23เซนต์ค่ะอยู่ที่ 104.15 ดอลลาร
13: ์สำเร็จรูปสิงคโปร
14: ์ปรับขึ้น 1.09 ดอลลาร์นะคะ อยู่ที่ 160.65 ดอลลาร์จากราคาก่อนหน้า
13: ท่านผู้ชมมีเรื่องใหญ่อิหร่านประกาศแล้วตั้งหน่วยงานกำกับดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สายเคเบิลยาแก้วนำแสงใต้น้ำอันนี้พลัดแล้วควบคุมช่องแคบนั้นข้อที่1นี่กำลังพลัดแล้ว
14: จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สายเคเบิลยาแก้วนำแสงใต้น้ำด้วย
13: อิหร่านประกาศจัดตั้งหน่วยกำกับดูแลช่องแคบอ่าวเปอร์เซียหรือ PGSA
14: เพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซ
13: เปิดบัญชีโซเชียลเป็นทางการของหน่วยงานใหม่ให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม
14: ์เกี่ยวกับสถานการณ์ในเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้ค่ะ
13: นี่คือแสดงความเป็นเจ้าของประกาศขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ประกาศผ่านสำนักข่าวเซปานิวส์ระบุว่า
14: สายเคเบิลใยแก้วนำแสงทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: อันแน่เขินนะสิมีดอกกุหลาบด้วยอายใช่ไหมล่ะเอาก่อนไปสองตับรู้สึกดีเมื่อได้เจอเธอครั้งแรกรู้สึกแปลกว่าทำไมใจห่วงหารู้สึกกลัวว่าทำไมเธอไม่มารู้สึกว่านี่เราคงหลงรักเธออะคีอะคีอะคีคำว่ารักเริ่มต้นจากตัวรอแล้วแตกหน่อจากตัวรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศขั้นกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสวงอะคีอะคีอะคีรักแรก
3: น้าแข็ง
2: เฮ้ยจะตะโกนทำไมเนี่ยข้าตกใจหมดเลย
3: พวกฉันสองคนเห็นน้าพูดจีบเสาหน้าตกใจกว่าอีก
4: ตกลงน้าเป็นอะไรเนี่ย
2: ข้ากำลังซ้อมพูดบทกลอนแห่งความรักเห็นน้องเขาอยู่อ่ะ
4: น้องเขาน้องไหนอ่ะ
2: ก็น้องแม่ค้าที่ขายข้าวหลามหวานงานชกมวยไงเขาเป็นญาติกับยายคำมีหมู่เจ็ด
3: อ๋อที่บอกว่าเป็นคนพะเยาปะ
2: ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละเพียงได้พบศพตาก็รู้เลยว่าเธอคือคนที่ใช่น้องก็ชื่อน้องได้ด้วยนะ
3: น้องได
2: ้เห็นไงล่ะของจองกับข้าเลยใช่ไหมเข้าได้เข้าเข็มเนื้อคู่ชัดๆอะคีอะคีอะคี
4: นะนี่คิดแต่จะจีบสาวเนี่ยไม่ไปทำงานเหรอ
2: ข้าลาป่วยข้าหายใจไม่ค่อยออกน้องได้ขโมยลมหายใจของข้าไปหมดแล้ว
3: อะตีอะตีอะตี

0: เริ่มกันต่อนะจ๊ะ
1: เป็นเอามาก
2: พลอยพลอยพลอยพลอยพลอยโอ้ยพลอยพลอยโอ้ยตกใจหมดนะพลอยรีบไปที่โกดังเก่าฮียงด่วนเกิดเรื่องใหญ่แล้ว
1: มีเรื่องอะไร
2: ไปด้วยเถอะ
3: ข้าไปด้วย
2: เดี๋ยวนะ

0: เฮ้ยเราไปที่หน้าโกดังเก่าของเฮียโยงกัน
1: เกิดอะไรขึ้นหรอ
0: เออไปเถอะมาเร็ว
1: ไปด้วย
2: มาเรามามาดูมาเนี่ย
1: เฮียโยงเฮียโยงมาอยู่ที่นี่ได้ไงฝีมือคุณปีเตอร์น่ะสิเมื่อเช้าเฮียโยงกลับไปที่บ้านของเขาคุณปีเตอร์ไปเจอเข้าก็เลยจับตัวมาตัวเองนี่ถึงกับต้องใส่เสื้อที่คุณปีเตอร์ให้มาเลยเหรอ
3: ใช่สิครับคุณดีเพื่อเป็นเกียรติให้คุณพีเตอร์
1: แต่เฮียยงไม่ยอมให้จับตัวก็เลยเกิดการต่อสู้กันนิดหน่อย
0: คุณปีเตอร์บาดเจ็บขนาดนี้ผมว่าไม่นิดหน่อยแล้วนะครับคุณคงเจ็บหน้าดูนะครับ
4: ดีเอาอีกฉันบอกให้เอาอีก
5: ขอโทษนะครับนาย
3: เพื่อความสงบสุขของทุกคนเจ็บแค่นี้ผมทนได้ครับ
5: เฮียยง
1: คุณปีเตอร์เป็นฮีโร่จับเฮียยงให้พวกเราได้ค่ะในอำเภอที่ผ่านมาคุณปีเตอร์ตามล่าหาตัวเฮียยงเพราะรู้ว่าชาวบ้านทุกคนหวาดกลัวเฮียยงมาก
5: แสดงว่าคุณปีเตอร์เนี่ยก็เป็นฮีโร่ของพวกเราใช่ไหมพวกเรา
6: ใช่
5: ใช่ไหมพวกเรา

0: นางแสบเพราะแกคนเดียวเลยนะถ้าแกไม่มายุ่งในชีวิตฉันคงไม่พังแบบนี้หรอก
1: เดี๋ยวแกทำอะไรไปอยู่นี่ไ
0: ปตักโทรเรียกตำรวจให้มารับตัวเฮยงไปเลย
2: ไม่ต้องครับผมโทรแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วครับ

การรู้สึกเพลียๆเวียนหัวก็เลยเอางานกลับมาทำที่บ้านค่ะไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะได้พักนิดหน่อยก็น่าจะดีขึ้นถ้าคุณพิงค์อยากให้การช่วยอะไรโทรหาการได้ตลอดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิงค์

0: ุณวุฒิ
1: ผมรู้มาจากเพื่อนที่ออฟฟิศว่าคุณไม่ค่อยสบายอ่ะเป็นอะไรมากไหมไปหาหมอหรือยังไปไหมเดี๋ยวผมพาไป
0: ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากคุณกลับไปเถอะ
1: เดี๋ยวสิการผมซื้อของกินมาฝากมีแต่ของที่คุณชอบทั้งนั้นเลยนะ
2: การ
3: ทิ้งตื่นขึ้นมากินข้าวด้วยแล้วจะได้กินยาไหวไหม
2: ไหว
3: ค่อยๆนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินได้นะ
2: ไหวอยู่

0: พึ่ง
1: ทำอะไรกันอยู่ครับ
2: ฉันกำลังจะไปกินข้าว

0: หอมจังครับคุณขวัญทำเองเหรอครับเนี่ย
1: ใช่ค่ะยังมีเหลือนะคะถ้าอยากกินเดี๋ยวขวัญไปอุ่นมาให
0: ้ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่เป็นไรครับเกรงใจ
1: คุณแม่เดี๋ยวขวัญขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะ
0: เชิญครับ
2: คนดีคะไปตักข้าวต้มให้เพชรถ้วยนึงสิคะ
3: เอ้าแล้วไหนบอกว่าไม่กินไง
2: ข้ามถามค่ะอุ่นมาให้บอมบอมด้วยนะคะอยากกิน
0: ก็เหนื่อย
2: จะท้อง
3: น้ากินปะไม่ต้องกิน
4: แห่กันมาทำไมเนี่ย
5: พลอยมันให้มาส่งข่าวว่าเฮียยงมาถูกจับได้แล้วนะ
4: ถูกจับใครจับ
5: ก็คุณปีเตอร์สิรู้ไหมตอนนี้คุณปีเตอร์เป็นที่ข้างใครของชาวบ้านแบบสุดๆเลยนะเว้ยนี่ดูนี่ให้เสื้อฉันมาตัวด้วย
0: หล่อมะ
4: หล่องั้นฉันว่าทุ่งกระบือบานกำลังลำบากแล้วล่ะ
5: เอาอีกแล้วเองก็มองเขาในแง่ร้ายอีกแล้วเขาอาจจะดีก็ได
4: ้ดีอะไรล่ะเขาโกงฉัน
6: พี่เพชร
4: นายเข็มเป็นอะไร
5: คนกำลังมีความรัก

0: ได้ค่ะคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ทางนู้นก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: อร่อยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะเพราะคุณขวัญเนี่ยไม่ได้ใช้มือทำแต่ใช้หัวใจทำ
2: อย่างนี้ไอ้ทิ้งก็หายเร็วสิวะ
1: เพราะหัวใจมันแข็งแรง
3: พูดไปเรื่อย
4: โอ้ย
3: ไอ้ทิ้งเอาแบบตรงๆแมนๆเลยนุ้ยเอ้ยมีใจให้คุณขวัญปะ
1: มีป่าว
3: จะอยากรู้กันไปทำไมเนี่ย
1: ก็ต้องอยากรู้สิวะว่าเองอ่ะตัดใจจากนางพลอยได้แล้วจริงๆหรือยัง
3: ในโลกนี้เนี่ยนะไม่มีใครที่จะมาแทนที่พลอยได้
2: คุณปัดก็สวยน่ารักดีนะเว้ยดูสนอกสนใจห่วงใยเองมากเลยเองไม่คิดจะใจอ่อนบ้างเลยเหรอวะ
1: ใจอ่อนเปล่าใจอ่อน
3: เฮ้ยหยุดไม่โอไม่อ่อนอะไรทั้งนั้นลูกคุณหนูเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอบแบบนั้นไม่ใช่สเปคฉันเลยยิ่งอยู่ใกล้ๆนะฉันก็ยิ่งรำคาญเมื่อไหร่จะกลับไปสักที
0: มีคนอยู่เป็นเพื่อนทิ้งหลายคนแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับกรุงเทพก่อนนะ

0: คุณเอ้ยเกรทเองว่าคุณขวัญจะได้ยินพวกเราพูดไหมวะ
1: รีบกลับซะขนาดนั้นจะไปเหลือเรานะ
2: พูดเรื่องอะไรอ่ะ

0: มีเรื่องอะไรเหรอ
1: ฉันมีอะไรจะบอก
0: อะไรเหรอ
1: ตอนที่เฮียยงเข้ามาทำร้ายฉันเขาพูดกับฉันว่า
2: พอแกคนเดียวเลยนักแป
3: ลแม่นักแปลกูดี
0: เฮียยงบอกกับคุณแบบนั้นเหรอ
1: ใช่ฉันมั่นใจว่าต้องเกี่ยวข้องกับนายปีเตอร์เรื่องที่เขาจับเฮียยงได้พอเฮียยงย้อนกลับไปที่บ้านของตัวเองไม่น่าเชื่อเลยฉันรู้จักกับเฮียยงมานานเฮียยงไม่ใช่คนทำอะไรสิ้นคิดแบบนั้น
0: ผมก็คิดเหมือนคุณ
1: งั้นเราไปหาเฮียยงกันไหมจะได้รู้กันไปเลยว่าเฮียยงต้องการบอกอะไรกับพวกเรา
0: ไปสิสวัสดีครับฮะอะไรนะครับขอบคุณสารวัตรมากนะครับที่โทรมาแจ้งข่าวครับเฮียยงตายแล้ว
1: ฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณ
0: เฮียยงเจอคู่กรณีในห้องฝากขังก็เลยมีปัญหากัน
1: มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นน่ะ
0: ผมว่าเรื่องนี้มันชักจะแปลก
4: ขอบคุณมากครับท่านสำหรับความช่วยเหลือว่าเดี๋ยวมีโอกาสนัดกันผมมีของตอบแทนให้ครับครับได้ครับ
5: เฮียยงไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
5: ดีค่ะเขาจะได้ไม่มาคอยกวนใจฉันกับแม่อีกแต่คุณแน่ใจแล้วเหรอคะว่าคนพวกนั้นไว้ใจได้
4: คุณถามแบบนี้คุณกำลังดูถูกผมอยู่นะ
5: ไม่ใช่นะคะฉันเป็นห่วงคุณฉันกลัวว่าคุณจะไปเจอคนที่ไว้ใจไม่ได้อะค่ะ
4: คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้ไว้ใจใครง่ายถ้าผมจะเลือกคบใครทำอะไรผมก็ต้องมั่นใจว่ามันจะสำเร็จ
6: คุณปีเตอร์ครับมีชาวบ้านอยากมาขายที่นาคุณปีเตอร์ครับ
4: บอกแล้วไงว่ามันต้องสำเร็จไปตามมันมา
7: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยครับ
7: คือฉันน่ะจะเอาที่นามาขายนะจ้า
4: จะขายทำไมล่ะครับเดือดร้อนเรื่องเงินเหรอครับ
7: จ้าจะเอาเงินก้อนนึงอ่ะส่งให้ลูกเรียนที่กรุงเทพจะได้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใครเขานะจ๊ะ
6: น่าเห็นใจจังเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีไหมอยากได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคุณปีเตอร์ให้ยืมก่อนไม่คิดดอกเบี้ยแค่เอาโฉนดที่นาเนี่ยมาให้คุณปีเตอร์เก็บไว้ทำสัญญาเอาไว้จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายครับแล้วมีเงินเมื่อไหร่เนี่ยค่อยเอามาคืนแล้วก็เอาโฉนดที่นากลับไปดีไหมครับ
7: โอ้ดีเลยจ้าดีมากๆเลยจ้าฉันขอบคุณนะจ๊ะคุณปีเตอร
8: ์ยินดีครับผม
4: ยินดีครับ
7: ฉันมีเงินส่งให้ลูกเรียนแล้วจ้า
0: ณตีครับผมได้ยินมาจากคุณแม่ว่าณตีไม่สบายใจเรื่องที่น้องแพลวคบกับนายปีเตอร์ถ้าณตีมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาผมบอกมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ
1: แม่คุณแพลว่าไงบ้าง
0: เสียงนาตีเขาดูอึดอัดเหมือนมีอะไรอยากจะพูดกับผมแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาสร้างความไว้ใจมากกว่านี้ให้นาตีเล่าอะไรออกมา
1: ก็จริง
9: พี่จอบค่ะขวัญจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะ
0: อ้าวขวัญ

0: ทำไมถึงรีบกลับล่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรค่ะขวัญแค่อยากกลับบ้าน
0: แล้วทิ้งล่ะขวัญบอกว่าอยากจะอยู่ดูแลทิ้งไม่ใช่หรอ
1: ทิ้งเขาดูแลตัวเองได้ค่ะ
2: คุณขวัญทิ้งทำอะไรให้คุณไม่สบายใจหรือเปล่าคะ
1: เปล่าค่ะ
2: นั่นไม่สบตาแสดงว่าต้องมีอะไรแน่ๆคุณบอกฉันมาเถอะค่ะว่าทิ้งทำอะไรให้คุณเดี๋ยวฉันไปจัดการมันเอง
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะขวัญแค่ทำให้เขารำคาญก็เท่านั้นเองอะขวัญไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะ
2: ไอ้ทิ้งมาทำอะไรของมันทิ้งไปพูดว่าคุณขวัญเขาน่ารำคาญได้ยังไงถ้าคุณขวัญเขามาได้ยินเขาก็เสียใจแย่สิ
3: ใช่ใช่ไม่ได้
4: แหมก็เพราะพี่เพชรกับน้าเข็มนั่นแหละเซลอยู่ได้เราก็เลยต้องพูด
5: อ้าวมาโทษพวกฉันได้ยังไง
2: ทิ้งไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยทิ้งนั่นแหละที่ผิดอยู่คนเดียวง้องขวัญด้วย
4: ไม่ต้องง้อหรอกมั้งคุณขวัญเขาอาจจะไม่ได้โกรธก็ได้เขาก็น่าจะรู้ดีถ้าเรารำคาญเขาจริงเราจะปล่อยให้เขามาอยู่ใกล้เราเหรอบางทีเขาอาจจะไม่ถือสาคำพูดเราก็ได
2: ้จะไม่งอใช่ไหม
4: ไม
2: ่ตามใจถ้าทิ้งเสียผู้หญิงดีๆที่มีใจให้ทิ้งอย่างคุณขวัญไปฉันจะสมน้ำหน้าให้ดู
6: ใช่สมน้ำหน้า
7: ใช่สมน้ำหน้า
6: ใช่

ครับคุณพ่อผมอยู่บ้านการครับผมบอกคุณพ่อแล้วไงครับว่าผมจะอยู่กับการถ้าการที่แค่ผมอยู่กับคนที่ผมรักแล้วคุณพ่อจะตัดพ่อตัดลูกกับผมก็แล้วแต่คุณพ่อเลยครับผมตัดสินใจแล้วผมจะหางานทำและหาเงินมาดูแลการกับลูกเองแค่นี้นะครับ

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คนวุฒเต็มน้ำกันสิ
1: ขอบคุณนะครับคุณการ

0: องค่ะพอดีว่าหน้าบ้านไม่ได้ล็อกขวัญก็เลยเข้ามา
1: น้องขวัญ
2: คุณการใครมาเหรอครับ
3: สวัสดีครับคุณขวัญ
0: อะไรกันคะพี่การทำไมพี่การถึงยอมปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้าน
1: คือคุณวุฒิเขาเพิ่งเลิกกับภรรยาของเขาเขาก็เลยมาขอโอกาสจากพี่คือพี่พยายามใจแข็งแล้วแต่
0: ไม่เป็นไรนะคะพี่การไม่ต้องร้องไห้นะคะถ้าพี่การตัดสินใจแล้วทั้งขวัญทั้งคุณแม่และทุกคนก็จะเคารพการตัดสินใจของพี่การค่ะ
1: ขอบคุณน้องขวัญมากๆนะคะที่เข้าใจพี่

0: ว่าแต่ทำไมน้องขวัญถึงกลับมาได้ล่ะคะไหนบอกว่าจะอยู่ที่ทุ่งกระบือบานดูแลกระทิงกระทิงหายดีแล้วหรอคะ
1: ช่างเขาด้วยค่ะขวัญไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาอยู่ไปก็ทำให้เขารำคาญเปล่าๆค่ะ

คุณขวัญฮัลโหลเบอร์นี้ไม่ได้ติดค้างพัสดุอะไรทั้งนั้นยังไม่เลิกงานอีกเหรอฮะเอารางวัลวิชาชีพดีเด่นไปเลยแล้วโทรมาอีกไม่โทรมาโทรไปเองก็ได้

0: หรอ
1: แหมคุณหายไปเลยนะ
0: ฉันก็ไม่ได้หายไปไหนฉันก็อยู่ตรงนี้นายมีธุระอะไรหรือเปล่า
1: อยากให้มีปะล่ะ
0: ถ้านายไม่มีธุระอะไรก็แค่นี้ก่อนนะ
1: เดี๋ยวคุณจะรีบไปไหน
2: คุณขวัญคะ
3: คุณเปรมมารอรับไปดินเนอร์แล้วค่ะ
2: บอกพี่เปรมนะเดี๋ยวฉันออกไป
3: ได้ค่ะ
1: ใครหรอเปรม
0: ไม่ใช่เรื่องของนายถ้านายไม่มีธุระอะไรก็แค่นี้ก่อนนะ

0: ยกับแม่คุณแพลวอีกบ้างหรือยัง
1: ยังเลยผมโทรไปทีไรแกก็บอกว่าติดธุระทุกทีทำเหมือนกับว่าไม่อยากคุยกับผม
0: หนูว่านายปีเตอร์กับยายแพลวจะรู้ตัวแล้วสองคนนี้หายตัวไปจากทุ่งกระบือบานหลายวันแล้วด้วยเฮ้ยหรือว่าตอนคุณโทรหาแม่ยายแพลวพวกเขาจะอยู่ด้วยกัน
1: ไว้ต่อไปผมจะระวังตัวให้มากกว่านี้นะ
2: จอมจอมจอม
0: เฮ้ยขาหายดีแล้วเหรอปั่นเร็วขนาดนี
2: ้หายดีแล้วนี่ดู
0: พอเจ็บอีกหรอ
2: คุณจอมผมมีเรื่องจะถามคนชื่อเปรมเนี่ยเป็นใครเหรอ
1: เปรมเปรมไหน
2: เอ้าแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าเปรมไหนแต่ที่ผมรู้นะเขามารับน้องสาวของคุณไปกินข้าว
0: แล้วทิ้งรู้ได้ไง
2: ก็เราโทรไปหาเขาเมื่อกี้เห็นเขาหายไปนานก็ไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณไม่เป็นห่วงน้องสาวคุณเหร
1: ออ๋อผมรู้แล้วว่าเปรมไหนเปรมลูกชายของเพื่อนคุณแม่เขาเป็นคู่มั่นคู่หมายของขวัญตั้งแต่เด็ก
2: ฮะ
1: นี่คุณไม่ต้องเป็นห่วงไปเปรมเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ดีมากรูปร่างหน้าตาก็ดีนิสัยก็ดีแล้วการที่ยายขวัญเนี่ยยอมไปกินข้าวกับเขาก็แสดงว่าผมกำลังจะได้น้องเขยแล้วล่ะคุณทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะหึงน้องสาวผมเหรอ

เปล่าไม่ได้หึงโอ้ยเจ็บขาสงสัยจะปั่นมาเร็วไปหน่อยกลับแล้ว

0: คุณแกล้งทิ้งเหรอ
1: คนบางคนต้องได้ยากระตุ้นถึงจะรู้ใจตัวเอง
2: ยายคุณหนูไหนบอกว่าชอบกินอาหารในตลาดมากกว่าสุดท้ายก็ชอบกินอาหารหรูๆในโรงแรมมากกว่าโอ้ย

0: ติดต่อครบทุกคนใช่ไหมบอกพวกมันว่าฉันทุ่มไม่อั้น
1: คุณหายโกรธฉันหรือยังคะที่วันก่อนคำพูดของฉันทำให้คุณไม่พอใจ
0: ผมมีเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการเรื่องเล็กน้อยผมไม่เอามาคิดให้วุ่นวายหรอก
1: เรื่องใหญ่ที่คุณพูดถึงคือเรื่องอะไรคะเรื่องโรงสีข้าวหรือเปล่า
0: โรงสีข้าวมันยังเล็กเกินไปคุณคอยดูเถอะตอนนี้ผมแค่แกล้งทำให้ลมสงบพายุลูกใหญ่กำลังจะมา

0: น้าน้าเป็นไรอ่ะใครทำอะไรน้าเนี่ย
1: น้องนายเขาจะปิ๊กกับพะเยาแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยน้าตกอกตกใจหมดด้วยตาย
1: ก็ฆ่านี่แหละกำลังจะตายต้องได้ไปแล้วชีวิตพี่เข็มจะอยู่ยังไงฉันเป็นคนชอบเลอเธอรู้ไหมฉันเลอได้ทุกเวลาในยาหยีเธอคงไม่รังเกียจฉันหน้าคนดีเพราะเลอนี้คือเลอทัศน์รักเธอไงไม่อยากให้น้องได้กับพี่ยาวเลยต่อไปเนี่ยข้าวหลามหวานก็คงจะไม่หวานตลอดกาล

0: ินแต่ของแบบนี้มันไม่มีประโยชน์นะทิงเอาข้าวมาให้
1: ขอบใจ
0: อาการแต่ละคนได้คุยกับคุณขวัญยัง
1: ยังเขายังไม่โทรมาเลย
0: เอ้าก็โทรไปหาเขาก่อนสิบางทีคุณขวัญเขาอาจจะรอให้ทิงโทรไปหาอยู่ก็ได้

0: ถ้าใจมันบอกว่าใช่ก็ลุกจีบไปเลยเพื่อน
1: แต่เราลุกจีบพลอยมาตั้งหลายปีเรายังไม่สมหวังเลย
0: ฉันกับคุณขวัญไม่เหมือนกันฉันมองเห็นทิงเป็นเพื่อนส่วนคุณขวัญน่ะเขามีใจให้ทิงโทรซะ

0: ไม่เอาอะเรายังไม่พร้อม
1: เอ้าทิงถ้ายังทำตัวแบบนี้อยู่นะเตรียมสดน้ำแห้วได้เลย
0: ไม่ต้องพูดแล้ว

0: แสสักครั้งไม่ได้เลยเหรอ
1: ทำไมหึงผมเหรอ
0: ใช่ฉันหึง
2: จะไม่งอใช่ไหม
1: ไม
2: ่ตามใจถ้าทิ้งเสียผู้หญิงดีๆที่มีใจให้ทิ้งอย่างคุณขวัญไป

0: ขอบคุณน้องขวัญนะคะอุตส่าห์เข้าบริษัทไปเอาแฟ้มเอกสารไหมพี
1: ่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าขวัญช่วยหลานเสียงรถใครมาเหรอคะ
0: น่าจะเป็นคุณวุฒิค่ะเขาบอกว่าจะแวะมาหาพี
2: ่ผมมีโอกาสที่จะได้เลื่อนเป็นผู้จัดการจริงๆเหรอครับคุณขวัญ
1: ใช่ค่ะตอนนี้คุณแม่ของขวัญกำลังเลือกอยู่หลายคนแต่ขวัญจะช่วยเชียร์คุณถ้าคุณเล่าเรื่องคุณวุฒิเพื่อนของคุณให้ขวัญฟัง
2: แล้วคุณขวัญอยากรู้เรื่องอะไรล่ะครับ
1: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะขวัญแค่อยากรู้ว่าคุณวุฒิเขาคิดยังไงกับพี่การจะบอกพี่การยังไงดีเนี่ย
0: คนที่มาไม่ใช่คุณวุฒิหรอกค่ะ

0: นายมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
1: ผมตั้งใจมาหาคุณคุณจอมบอกว่าวันนี้คุณจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณการดาผมก็เลยขอที่อยู่คุณการจากพี่ชายคุณด้วย
2: งั้นพี่ขอตัวไปทำงานข้างบนก่อนนะคะ

0: นี่นายมาทำอะไรอ่ะสัมมนาเหรอ
1: ไม่มีผมตั้งใจจะมาคุยกับคุณโดยเฉพาะ
0: คุยเรื่องอะไรอ่ะ

0: มาแล้วในตัวดี
1: ใคร
0: แฟนพิการ
1: ดูเหมือนคุณไม่ชอบเขา
0: ก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่ดีฉันคุยกับเพื่อนของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้จริงใจกับพิการเลยแต่ฉันไม่รู้ว่าจะบอกความจริงกับพิการยังไง
1: บอกไม่ได้คุณก็ให้การกระทำบอกเองสิ
0: ยังไง

0: เอ็งเป็นแชมป์ควายซิ่งเอ็งช่วยบอกข้าทีเถอะว่าทำยังไงน้องได้ถึงจะอยู่ที่นี่กับข้า
1: แล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนอะนะ
0: เกี่ยวสิวะเอ็งบังคับควายได้ทั้งตัวเรื่องอื่นน่ะเอ็งก็ต้องทำได้เหมือนกันบอกข้าทีเถอะนะ
1: นะนะฟังฉันนะมีสิ่งเดียวที่นาจะทำได
0: ้บอกข้ามาบอกแล้ว
1: ทำใจเถอะ

0: ใจจะขาดแล้ว
1: บัตรนัดหมอครั้งหน้าการจะเก็บหรือให้ผมเก็บดีครับ
2: เดี๋ยวการเก็บเองดีกว่าค่ะกลัวคุณทำหาย
1: ของสำคัญเกี่ยวกับลูกผมจะเก็บไว้อย่างดีเลย
3: เฮ้ยยศมีของมีค่าอะไรส่งไปบ้างขอตัวมาไหน
4: สมุด
3: ดักตายเหรอ
4: เอามา
3: เดี๋ยวไปเลยไม่พอเอาอีกเร็ว
1: อย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้ว
5: จะหนีไปไหน

0: คุณกาเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: นี่มันอะไรกัน
2: ฉันต้องการให้พี่การรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่เคยรักพี่การจริงเพราะคุณรักแต่ตัวเอง
1: ไม่จริงผมรักคุณการ
0: รักเหรอรักและทิ้งคุณการแล้วเอาตัวรอดไปคนเดียวแบบเมื่อกี้เหรอ
1: ไม่จริงนะการที่ผมวิ่งออกไปเมื่อกี้ผมจะไปตามคนมาช่วยคุณนะ
3: แต่ก็ไม่ต้องมาเหยียบพี่ดีอีกฉันกับลูกขอตัดขาดจากคุณแล้วที่ไหม
1: กา
0: เฮ้ยไม่ได้ยินคุณการพูดเลยไง
1: นุ่งไหนวะ
0: แล้วอย่ามายุ่งกับคุณการ
1: ไป
0: พอแล้ว
4: พวกเขาถูกซื้อตัว
3: ใครมันกล้ามาแย่งตัวคนของฉันไป
5: สวัสดีครับคุณพิง
3: ค์มันคิดว่าตัวเองเป็นใครจึงกล้ามาทำกับฉันแบบนี้คุณ
6: ชอม
7: แกจำไว้นะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางแกแกจะไม่มีวันได้ทุ่งกระบือบาทและศิลาพงศ
8: ์ฉันไม่เข้าใจอ่ะปีเตอร์อยากได้ศิลาพงศ์แต่ทำไมปีเตอร์ถึงต้องแบบมาเอาชนะใจชาวบ้านที่ทุ่งกระบือบานด้วย
7: ทุ่งกระบือบานเป็นแค่ทางผ่านของมัน
8: นายดูถูกทุ่งกระบือบานมากเกินไปแล้วจะรอได้เห็นดีกัน
9: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
10: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: คุณบอกว่ารักจะตาย
1: รักเขาพูดอะไรอ่ะรักรักเลิกคบคนแบบนี้สักทีเถอะ
0: แต่ครั้งนี้กล้วยพูดจริงนะพี่สินรักต้องรักพี่สินรักยังไม่อยากตาย

0: คอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: เดี๋ยวช่วยเอาเอกสารนี้กลับไปตัวนะเราเจอกันแล้ว
2: เป็นยังไงล่ะครับคุณจีรศิษย์เงินเข้าหรือยัง
1: เงินอะไรครับ
2: เงินหุ้นไง
1: หุ้นอะไรครับ
2: หุ้น5วันนี้ที่คุณวานีให้คุณไง
1: คุณหมายความว่ายังไงฮะ
2: ผมมาลา
1: อานุนแกหลอกซื้อหุ้นฉันเหรอ
2: เฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ถูกต้อง
1: ไม่ถูกต้องได้ไงวะ
2: เอ้าถ้าแกขายหุ้นพอได้เงินมาแล้วแกพูดแบบนี้ไม่ได้นะ
1: ฉันจะถือว่าการขายหุ้นครั้งนี้เป็นโมฆะ
2: โมฆะไม่ได้
1: ก็แกหลอกขายหุ้นฉันอ่ะ
2: เฮ้ยใจเย็นจิรศิษย์แกทำธุรกรรมด้วยตัวของแกเองแล้วผมก็มีลายเซ็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วแกก็เซ็นด้วยลายมือของแกเองฉันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทุกอย่าง
1: แกจะบอกว่าทั้งหมดนี้
2: คือการซื้อขายหุ้นถูกต้องตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปแกไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของห้างวานิ
1: ชแกวางแผนไว้หมดแล้วใช่ไหม
2: สักวันคุณวานีจะได้รู้ว่าแกเป็นคนยังไง
1: เอาสิ
2: ฉันไม่กลัวหรอกฉันว่าตอนนี้เนี่ยแกเองเนี่ยไปเก็บของดีกว่าเพราะพรุ่งนี้เนี่ยคุณวรัตจะไล่แกออก
1: ปล่อยผมสิ
2: ปล่อยผมเลยสัก2-3 หมัดเป็นไงจะได้มีคดีเพิ่ม

0: แล้วเดชจะให้เราช่วยยังไงเดชเป็นคนบอกเลิกอมีนาก่อนแล้วตอนนี้อมีนาก็ไปบอกคนอื่นแล้วว่าทองกับวรัต
1: แต่กล้วยก็รู้นี่ว่ามันไม่จริงอะ
0: แล้วอมีนาจะทำแบบนั้นไปทำไม
1: พอเขารู้ก็ไปหมดแล้วมั้งว่าวรัตเนี่ยคือเจ้าของห้างวานิชคนใหม่
0: เด็กคิดว่าอามินาจะคิดได้แค่นั้นจริงเหรอชีวิตเด็กทั้งคนเลยนะ
1: มันก็ไม่แปลกหรอกถ้าต้องมาสร้างครอบครัวกับสถาปนิกจนๆแบบผมสู้ว่าไปสร้างครอบครัวกับทายาทมหาเศรษฐีพันล้านจะไม่ดีหรอ
0: แล้วเด็กล่ะทำไมถึงไม่คิดถึงใจเด็กบ้างอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่พ่อที่แท้จริงอ่ะ
1: แต่มันอาจจะดีต่อตัวเด็กก็ได้นะได้เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองไม่ต้องมาอยู่กับพ่อจนๆแบบผม
2: ผมไม่ได้เป็นลูกของคุณวิชา
0: ค
2: ุ
0: ณเป็นลูกของใครอ่ะ
2: มันเหมือนกับที่ผ่านมาผมโกหกคุณตลอดเลยนะแต่ผมรับรองไม่ได้ตั้งใจ
0: มันไม่จริงหรอกเดชอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องมันก็ย่อมไม่ถูกต้องอยู่ดีเรามีสิทธิ์อะไรไปยัดเยียดอนาคตให้กับเด็กคนนึงทั้งนั้นนี่มันไม่ใช่ความจริงเราเอาแต่คิดไปเองว่ามันจะทำให้ชีวิตเด็กดีกว่าอนาคตเด็กดีกว่าทั้งนั้นที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงแล้วเราก็จะโกหกเขาแบบนี้เหรอ
1: แต่มันก็ทำให้เขาสบายไปทั้งชีวิตเลยนะ
0: เดชไอ้ที่บอกว่าจะทำให้เขาสบายไปทั้งชีวิตอะคิดไปเองทั้งนั้นอะ
1: ทำไมกล้วยคิดแบบนั้น
0: เพราะเราเห็นตัวอย่างมาแล้วไงการที่ให้ลูกของตัวเองไปอยู่กับคนอื่นพอคิดว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นมันไม่ได้ทำให้ใครมีความสุขเลยนะ
3: ฮัลโหล
4: ครับคุณจิรศิลป์ครับ
3: คุณสุพลครับผมติดต่อคุณแม่ไม่ได้เลยอ่ะคุณแม่อยู่ไหนครับ
4: ท่านมีธุระครับ
3: คือผมมีเรื่องด่วนจะต้องคุยกับคุณแม่ครับคุณแม่อยู่ไหนฮะ
4: ผมต้องให้คุณท่านทำธุระเสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ติดต่อกลับนะครับคุณจิรศิลป์
3: คือไม่ได้ครับคุณสุพลคือผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณแม่ด่วนเลยครับคือคุณสุพลแจ้งผมได้ไหมครับว่าคุณแม่อยู่ไหนถ้าคุณแม่ได้รับข้อมูลอะไรผิดไปเนี่ยผมจะเดือดร้อนนะครับ
4: แต่
3: คุณสุพลครับผมขอร้องเลยครับนะครับบอกผมด้วยครับ

0: ราก็เห็นกันมาตั้งแต่วรัตยังเด็กเลยนะครับมันก็น่าดีใจนะที่เราจะได้เป็นฝั่งเป็นฝากันสักทีนะวรัตแล้ววรัตอยากจะแต่งงานที่โรงแรมไหนล่ะ
1: เรื่องนี้เอาไว้ให้เด็กๆ เขาไปหากันเองก่อน

0: แหมก็พ่อดีใจดีลูกที่ลูกสาวพ่อจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักที
1: คุณอาครับคือผม
0: อะไรล่ะครับเรียกพ่อได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจ
1: ผมไม่ใช่ทายาทของตระกูลวานิชครับแล้วผมจะเซ็นทุกอย่างคืนคุณย่าไป
0: นี่ลูกพูดอะไร
1: ผมพูดความจริงครับผมไม่มีสายเลือดตระกูลวานิชเลย
0: แล้วเธอเป็นใครกันแน
1: ่ผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่คุณย่ารับมาเลี้ยงชาตินี้ทั้งชาติคงตอบแทนบุญคุณคุณย่าไม่ไหวหรอกครับหลังจากที่ผมเซ็นทุกอย่างคืนคุณย่าแล้วผมจะใช้ชีวิตที่เหลือตอบแทนบุญคุณคุณย่าครับ
0: แล้วเด็กในท้องนี่

0: มไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยไม่ใช่ทายาทตระกูลวานิชผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตผมจะเป็นยังไง
1: พอดีผมมีนัดสำคัญนะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้กันต่อ
0: คุณยังอยากให้อามีนาอยู่กับผมไหมคร
1: ับ ผมขอไปคุยธุระก่อนนะเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อกันเนี่ยเอาไว้ค่อยว่ากันทีหลังไปได้แล้ว
2: พ่อคะมีนาขอคุยกับเราแป๊บนึงได้ไหมคะ
1: ไปกลับบ้านขอบอกให้กลับให้
0: คุยให้จบกันเลยก็ได้นะครับว่าจะเอายังไงกันแน่

0: คุณจะทำยังไงกับมัน
1: ระหว่างคุณกับคุณก็รัดคุณว่าคุณรานีจะเชื่อใครครับ
0: แล้วคุณนายจะเชื่อหลักฐานนะ
1: นี
0: ่ดียังไง
1: ก็ถ้าท่านเชื่อหลักฐานเชื่อตัวหนังสือคุณก็เอาหลักฐานให้ท่านดูผู้ช่วยศิลป์เหรอครับผมอยากได้ความช่วยเหลือจากศิลป์หน่อยนะมีเรื่องอะไรเหรอครับผมต้องการหุ้นของ5วันนี้ที่ศิลป์มี
0: แล้วไงคุณก็บอกได้เลยว่าที่ขายไปเนี่ยเพราะเป็นคุณก๊อฟเป็นคนในครอบครัวตระกูลวานิชก็เลยให้ไปแล้วยังไงอีกอ
1: ่
0: ะ
1: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นแผนการของคุณวรัตน์ที่จะทำร้ายคุณได
0: ้คุณศิลป์บริสุทธิ์แต่ที่ทำไปเพราะเชื่อใจในตัวคุณก๊อฟ

0: มีนาเดินออกแล้ว
1: ก็ทำไมพ่อมาอยู่ที่นี
0: ่น่าจะมาคุยกับคุณวานีเรื่องลูกอมีนาแต่ถ้าทางไม่น่าสมหวังนะวารัตไม่น่าจะรับเป็นลูกแน่ๆเลย
1: แล้วอมีนามาด้วยไหม
0: อมีนาอยู่ข้างใน
1: ที่เดทนัดเรามาร้านนี้ตั้งแต่แรกก็เพราะ
0: ใช่เรารู้ว่าอมีนาอยู่ที่นี่กล้วยเชื่อเราด้วยนะเราอยากให้กล้วยไปบอกความจริงกับทุกคนคือเราอยากได้ครอบครัวของเราคืน
2: หนูอมีนาเล่าให้ย่าฟังสิว่าเรื่องราวทั้งหมดน่ะมันเป็นยังไงเล่ามาสิเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบบนโต๊ะนี
3: ้พูดมาเถอะไม่เป็นไรหรอก
2: คือว่า
1: เด็กในท้องนี่ไม่ใช่ลูกของวรัตน์ค่ะ
2: แล้วหนูทำแบบนี้ทำไม

0: ันหนูแค
1: ่ตกลงเด็กคนนี้เป็นลูกของเดชใช่ไหม
0: เดชเขา
2: แล้วเธอทำแบบนี้เธอไม่กลัวเขาเสียใจเหรอ
0: เดชเขาบอกเลิกกับมีนาแล้วค่ะ
2: ทำไม
0: พอมีนาบอกว่ามีนาท้องกับเดชบอกว่าเดชไม่เชื่อว่าเด็กในท้องนี่เป็นลูกของเขาเขาบอกแค่ว่าเด็กในท้องเนี่ยน่าจะเป็นลูกของวรั
2: ตเธอก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้เหรอ
0: มีนาไม่ได้อยากทำแบบนี้เลยนะ
3: พ่อบอกให้ทำเหรอ

0: อมีนาฟังย่านะการเชื่อฟังผู้ใหญ่นั้นเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นพ่อของเราแต่คำว่าผู้ใหญ่ต่อให้แก่แค่ไหนทุกคนก็ล้วนแต่เป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์รักโลภโกรธหลงทุกคนย่อมต้องมีแต่ถ้าหากว่าต่อไปนี้เขาให้หนูทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหนูต้องไม่ทำแล้วยืนยันว่าจะไม่ยอมทำตามอย่างเด็ดขาดนะ
1: ค่ะ
0: สูงของหนูเองเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ได้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้หนูอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมาทำร้ายชีวิตของหนูอีกต่อไปนะลูกนะ
1: หนูขอโทษนะคะคุณย่า
2: ขอโทษจริง
0: จ้ะไม่เป็นไรลูก
1: หนูไม่อยากทำแบบนี้เลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก
3: ว่าเข้าใจว่าเข้าใจจ้ะไม่เป็นไรนะลูกนะอะไรที่ให้ก็ให้มันแล้วกันไป

0: ทำงาน
1: โอ้ย
2: เราเป็นคนบอกให้กล้วยมาเองแหละ
1: งั้นแปลว่าทั้งหมดนี่
2: เรากับคุณย่ารู้ความจริงหมดแล้ว
1: โอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้ยังไม่สายนะอามินาที่จะทำให้อะไรมันดีขึ้น
3: เราอะไรอะอะไรที่มันดีขึ้นหรออ
4: ามินาเราขอโทษนะพูดด้วยความโกรธ
1: โกรธพูดด้วยความโกรธพูดด้วยอารมณ์ตลอดอ่ะเคยนึกจะเขาถือเขาบ้างปะ
4: แต่นาพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะความอดทนของเรามันก็มีขีดจำกัดอ่ะ
1: หยุดพูดเถอะอยากฟังสักนิดเลยอ่ะถ้าเลิกอะไรก็กลับไปดิจะกลับมาทำไมกลับไปดิวะ
4: คือนี่เราสำนึกผิดแล้วนะ
1: สำนึกผิดเหรอทุกครั้งที่ทำผิดมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะแล้วไงอะสุดท้ายก็ทำอีกแล้วก็ขอโทษขอโทษ

0: แต่เรายอมนะเรายอมนะมาตลอดนะ
1: ยอมอะไรบ้างอ่ะ
0: จะให้เราพูดจริงๆใช่ไหม
1: ก็พูดมาด
2: ิเดชใจเย็นก่อนสิ
0: เราต้องพูดแล้วแหละเพราะเรื่องนี้เราเก็บเอาไว้ตั้งนานแล้ว
3: ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เป็นคุยกันสองคนแต่นะ
0: มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกครับทุกคนอยู่ด้วยก็ดีแล้วความจริงที่ผมปิดบังมาตลอดที่ลักษณะตกบันไดอ่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับกล้วยเลยด้วยซ้ำ
4: พูดอะไร
0: สิน
4: ฉันถามว่าแกพูดว่าอะไร
0: ผมขอโทษครับพี
5: ่กล้วยทำไม
0: คือ
5: ฉันถามว่ากล้วยทำไม
0: กูไม่ได้ผลักไฟขนาดตกบันไดครับ
4: ใช่งั้นที่พีนาบอกว่า
0: ผมขอโทษนะ
5: โอ้ฉันมาวะเองคุณขึ้นมาตลอดเลยเหรอกระโดดทำไมทำไมทำแบบนี้มันคืออะไรแล้วถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรฮะ
1: ผมผิดนายค่ะพี่เดชนายแค่ไม่ไว้ใจเดชอะ
5: ไม่ไว้ใจยังไงวะ
1: อย่างที่เดชเป็นเขาให้กล้วยไง
5: ก็เลยทำให้ทุกคนคิดว่ากล้วยเป็นคนทำให้ลัคนาตายอย่างนั้นเหรอ
1: คือนาไม่คิดว่า
5: จะคิดยังไงชีวิตคนทั้งคนด้วยชีวิตน้องกูทั้งคนด้วยมึงทำแบบนี้ทำไมมึงทำแบบนี้ทำไมชีวิตน้องกูทั้งคนอ่ะพี่เจนไม่ต้องยุ่ง
4: ไม่ต้องหรอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกัน
2: เรื่องอะไรเหรอสิ
4: ผมขอโทษนะคุณแม่คือผมขอเคลียร์เรื่องน้องผมก่อนได้ไหมครับขอโทษจริงครับมันสำคัญมากบอกมาได้ยังว่ามันคืออะไร
5: มันคืออะไร
0: สิน
1: ขอโทษค่ะน้ำไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลย
5: ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เหรอ
4: จากนี้ไปถือว่าหลงไม่ใช่
0: พี่สิใจเย็นพี่
1: ลาขอโทษแล้วไง
0: ใจเย็นก่อนพี
4: ่แกเรียกฉันว่าพี
5: ่แกเรียกฉันว่าพี่แกเรียกฉันว่าพี่เหรอแกเรียกฉันว่าพี่เหรอแต่แกโกหกฉันแกโกหกทุกคนอ่ะทำไม
0: ผมแค่อ
5: ะไร
4: แค่ไม่ได้พูดความจริงใช่ไหม
5: แค่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิด
4: แกทำแบบนี้ทำไมวะ
5: ทำแบบนี้ทำไมวะแบบนี้ทำไม
2: พี่สิน
5: ทำทำไมอ่ะ
2: พี่สินกล้วย
4: พี่ขอโทษกล้วยพี่รู้ละ
2: คือกล้วยหวังดีกับรักจริงๆนะคะเราก็หวังดีมาตลอดเลยด้วย
4: พี่รู้แล้วกล้วยพี่งูเอง
5: พี่งูที่เสียสองคนเนี้ย
4: พี่ไม่คิดว่าการตายของน้องพี่มันจะมีประโยชน์เลย
2: ไม่เป็นไรค่ะพี่สิงกล้วยอยากรู้แค่ว่าพี่สิงหายโกรธกล้วยแล้วใช่ไหมคะที่ผ่านมาที่พี่สินทำไม่ดีกับกล้วยเป็นเพราะแค่ว่าพี่โกรธกล้วยใช่ไหม
4: กล้วยคือพี่ผิดเองกล้วยพี่โง่เองพี่โง่ที่คิดว่ากล้วยฆ่าน้องพี่แล้วกล้วยก็ยังมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแต่พี่จมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองอ่ะ
2: พ
4: ี่กล้วยพี่รู้แล้วว่ากล้วยไม่ได้เป็นคนทำร้ายรัก
2: ไม่เป็นไรค่ะ
1: กล้วยอยากให้เราเข้าใจกันมาตั้งนานแล้วอ่ะ
4: ขอโทษจริง
1: พี่สินไม่เป็นไรค่ะพี่สินไม่เป็นไรกล้วยไม่เคย
2: โกรธพี่เลยนะกล้วยอยากให้พี่เข้าใจกล้วยมาตลอด
4: ทำอะไรลงไปกับกล้วยพี่ขอโทษนะพี่จะไม่ทำอีกแล้วนะกล้วยนะพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะกล้วย
2: ขอบคุณนะคะพี่

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ทีหลังพี่อนนท์ไม่ต้องเปิดประตูรถให้ส้มก็ได้นะคะ
1: พี่อยากทำมานานแล้วล่ะแต่ว่า
0: อะไรคะ
1: พี่เองกลัวเสียฟอร์ม
0: กลัวเสียฟอร์มทำไมคะผู้ชายที่ดูแลผู้หญิงได้แบบนี้น่ารักเดียวแต่ว่าชีหลังพี่อานนท์ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นพี่อานนท์แบบปกติดีแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ถ้าวันนี้พี่

0: ทำแล้วถ้าเวลาผ่านไปพี่ไม่ทำเหมือนเดิมส้มก็จะรู้สึกว่าพี่เปลี่ยนไปไงคะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าต่อไปพี่ไม่ทำแบบเดิมส้มจะคิดว่าพี่เปลี่ยนไปไหม
0: ก็ถ้าพี่เปลี่ยนไปส้มก็คงรู้สึกแย่ค่ะแล้วผู้หญิงคนก่อนของพี่อานนท์นี่พี่เสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ตลอดไหมคะ
1: พี่ก็
0: อะไรคะ
1: พี่ก็ไม่เคยมีแฟนส้มเองก็คือแฟนคนแรกของพี
0: ่คนแรกของพี่ส้มไม่เชื่อหรอกค่ะพี่อานนท์อย่ามา
2: พี่พูดจริง
0: ๆนี่ตลอดเวลา30กว่าปีที่ผ่านมาพี่อานนท์ไม่เคยมีแฟนหรือกุ๊กกิ๊กกับใครเลยหรอคะ
1: ก็พี่เห็นไหมล่ะพี่ก็ดูแลคุณวรัตทั้งวี่ทั้งวันพี่จะเอาเวลาไหนไปมีแฟนนะพี่คิดอยู่ว่าวันหนึ่งพี่จะเจอคนที่เขาชอบพี่และพี่ก็ชอบเขาและพี่ก็คงจะต้องบอกชอบเขาแบบจริงๆและการบอกชอบครั้งแรกของพี่ในชีวิตนี้ก็คือส้ม
0: เราไปกันเลยค่ะ
1: มืออีกแล้วอากาศร้อนอยู่เลยนะนี
3: ่คุณคะเมื่อกี้ที่พี่สินพูดคุณคิดว่าเขาคิดจริงๆป่ะ
4: ที่มันขอโทษเมื่อกี้เนี่ยนะคุณก็รู้ว่าเจริญสินมัน
3: แต่เขาก็ดูจริงใจอยู่นะเขาดูสมนึกผิดจริง
4: ๆดีแล้วแต่ก็อย่าไปเชื่อใจมันมากนะ
3: ค่ะแล้วคุณไปมีเรื่องอะไรกับพี่สินหรอ
4: ผมทำในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อปกป้องวานิช

0: ะคะเนี่ยว่าเวลาได้จูงมือกับคนที่ตัวเองรักมันรู้สึกดีแบบนี้อ่ะ
1: มันก็รู้สึกดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวแม่มาเห็นเอาส้ม
0: ไม่เห็นเป็นไรเลยค่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อย
1: เข้าใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถ้าแม่มาเห็นเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะคิดมากเอา
0: ละโอ้ยแม่รู้นานแล้วแหละว่าเราสองคนน่ะชอบกัน
1: นี่เห็นไหมแม่รู้ตั้งนานแล้ว
0: อ้าวแม่ไม่ว่าอะไรหรอกคนรักกันชอบกันขอให้อยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่ควรจะเป็นไม่นำพาเรื่องเสื่อมเสียมาให้อ่ะแม่ไม่ว่าหรอก
1: ครับคุณแม่ผมทราบดีครับว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมครับ
0: จ้าแม่เชื่อว่าคุณอานนท์เป็นผู้ใหญ่พอ
1: ครับ
0: เออแล้วคู่นั้นอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ไม่ค่อยดีเลยครับ
0: อ้าวทำไมล่ะวันก่อนเห็นดีๆกันอยู่เลยนะทะเลาะกันเหรออ ๋
1: อไม่ได้ทะเลาะกันครับคุณแม่
2: เรื่องเนี้ยพี่อานนท์ยังไม่เล่าให้ส้มฟังเลยค่ะ
1: ก็ไม่รู้ว่าคุณวารัตเขาคิดอะไรอยู่อะครับ
3: น้านงคือผมมีเรื่องจะปรึกษาน้านงหน่อยครับ
4: สินกลับบ้านมาแล้วค่อยคุยกันก็ได้นี่สินจะกลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะ
3: น้านงครับคือกล้วย
4: นางกล้วยมันทำไม
3: กล้วยเขาไม่ได้เป็นคนฆ่ารักครับ

0: าสัญญานะว่านาจะไม่เอาแต่ใจจะไม่งี่เง่าอีก
1: แล้วพ่อนาพ่อนาอยากให้นาแต่งงานกับวรัตน์ไม่ใช่หรอ
0: มันไม่สำคัญหรอกตอนนี้นารู้แล้วว่าคนที่นาควรจะแคร์มากที่สุดคือใครสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามันผิดแล้วเราเลือกที่จะทำมันนั่นแปลว่าเราเลือกที่จะทำความผิดแต่ถ้าสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามันผิดต่อให้มีคนมาสั่งเราต้องไม่ทำมัน
1: ขอโทษนะที่ผมมันจนขอโทษนะที่ผมไม่มีสมบัติอะไรเลยผมมันก็เป็นแค่ลูกคนใช
0: ้มันไม่สำคัญเลยว่าเดชจะเป็นใครคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้อย่างน้อยเด็กก็พยายามทุกอย่างเพื่อทำให้ชีวิตมันดีขึ้นมันก็ดีที่สุดแล้วนะสิ่งที่เด็กทำมันสำคัญกว่าสิ่งที่เด็กเป็นนะ
1: ทำไมถึง
0: นารู้แล้วว่าเด็กสำคัญกับนาขนาดไหนไปไหนอีกนะอย่าเดินทิ้งนาไปอีกเราสองคนตัวติดกันมาเป็นเงาเกือบ10ปีนาจินตนาการถึงภาพที่ไม่มีเด็กไม่ออกจริง
1: ๆเอามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะสร้างครอบครัวกัน

านงณรุตณรง

0: ือผมไม่อยากเป็นเครื่องมือในการแย่งชิมานาจของตระกูลวานิชอีกแล้วครับคุณแม
1: ่คุณหมดประโยชน์ผมแล้วเราสองคนเลิกกันเถอะ
2: พี่กล้วยเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่เขาเป็นใครแต่เขาจะสนใจทำไมคะว่าคุณวรัตน์เป็นหรือไม่เป็นคนตระกูลวานิช
3: เด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยคือลูกของผมนะครับ
4: แต่กูไม่ยอมรับมึง
5: พ่อคะคุณนภาคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: ถ้าพูดเองไม่ใช่เหรอมิ้งว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นแค่ศัตรู
3: ศัตรูนั่นเลยหรอคะ
4: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมเชื่อว่าต้องมีการกลั่นแกล้งกันอย่าทายเลยครับมันไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยครับ
5: นี่แก
6: เม้นพอได้แล้ว
2: พี่ท็อปพี่ท็อปพี่ท็อปเจออ้อมันเหรอคะพี่ท็อปอยากไปนะคะเรื่องเนี้ยมินไม่รู้เรื่องด้วยเลยอ่ะออมันใส่ร้ายมินค่ะพี่ท็อปต้องเชื่อมินนะคะ
7: มินพี่รู้จักอ้อมดีพอๆกับมิ้นที่ผ่านมาที่พี่ไม่พูดแต่มันไม่ได้หมายความว่าพี่ไม่รู้นะว่ามิ้นทำอะไรบ้างไ
2: ปพอแล้วงานมาไปที่หลังที่หลังยังไม่มีอะไรถ่ายเลยต้องขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะ
8: ตกลงความสัมพันธ์กับสองคนนี้ยังไงกันแน่คะ
2: ขอโทษนะคะขวัญยืนยันได้ค่ะว่าคลิปเสียงทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริง
8: ขวัญมาเองว่ะขวัญมาเองเนี่ย
2: ปล่อยฉันปล่อยฉันจะไม่ยอมให้มินมันทำร้ายครอบครัวฉันอีก
7: มันไม่มีใครทำร้ายคุณทั้งนั้นต้องจากตัวคุณเองคุณหยุดเอาดาวมาอ้างแล้วทำลายตัวเองแบบนี้สักที
2: สุดท้ายคุณจะให้ฉันปล่อยเรื่องนี้ไปเหมือนว่ามันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเรื่องที่ดาวตายไปอย่างนั้นเหรอแบบที่คุณไม่รู้สึกอะไรแบบที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้อย่างนั้นเหรอ
7: ผมเป็นเหรอผมเป็นยังไงทำไมคุณถึงคิดว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยกับเรื่องที่ดาวตายอ่ะผมเป็นคนที่ถูกล่าเข้ามาในเกมแก้แค้นของคุณผมถูกใช้เป็นเครื่องมือมันจะมีใครถามผมสักคำไหมว่าผมรู้สึกยังไงบ้างอ่ะ
2: ฉันจะไม่ยอมเดินออกจากเกมนี้จนกว่ามิ้นท์มันจะไปกล่าวขอโทษดาว
7: ถึงแม้ว่าสุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรเลยอย่างนั้นหรอ

0: างฉันกับมิ้นมันกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกไม่ได้แล้วและไม่ว่าใครหน้าไหนก็หยุดฉันไม่ได้ทั้งนั้น
1: คุณจะเสียใจที่คุณทำแบบนี้อ้อ

0: แบบนี้ด้วยคะอ้อมันหักหน้ามิ้นต่อหน้านักข่าวนะคะพี่เอกไม่เห็นหรอ
1: แล้วมิ้นอยากโดนนักข่าวยำเละเหรอคะมิ้นจำไม่ได้เหรอว่ากว่าพี่จะพามิ้นกลับมามันยากแค่ไหน
0: มิ้นไม่อยากไม่ง่ายหรอกค่ะแต่พี่ทอมยังเข้าข้างมันอีก
1: เพราะความใจร้อนของมิ้นนี่ไงถึงแพ้เขาทุกทีอ่ะ
0: พี่เอกต้องจัดการอ้อมให้มิ้นค่ะมิ้นจะทำให้ทุกคนที่มันรักอยู่อย่างไม่มีความสุขคอยดู
1: ถ้ามิ้นอยากเอาชนะอ้อมก็ต้องเชื่อฟังพี่ทำตามวิธีของพี่แค่รอดูก็พอ
0: พี่เอกจะทำอะไรคะออมพี่ว่าออมต้องใจเย็นกว่านี้นะแล้วจะปล่อยให้มิ้นทำร้ายครอบครัวออมอยู่ฝ่ายเดียวหรอคะพี่ขวัญยิ่งถ้าเรานี่เขาก็ยิ่งได้ใจพี่รู้ว่าอ้อมโกรธมิ้นมากเรื่องดาแต่ว่าการที่อ้อมทำอะไรต่อหน้าสื่อมันเป็นดาบสองคมนะอ้อมแต่ก็เอาเถอะยังดีนะว่าวันนี้คุณนนท์เข้ามาช่วยไว้ทันแล้วอ้อมก็ยังมีคลิปเสียงไว้ยืนยันกับนักข่าวป่านนี้นักข่าวคงจะไปรุมมิ้นแน่ๆแล้วทางนู้นก็คงจะแค้นอ้อมมากอ้อมต้องระวังตัวหน่อยละกันสวัสดีค่ะคุณไมค์นัดทานข้าวเหรอคะได้ค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสะดวกไหมอ้อม
2: ได้ค่ะพี่ขวัญอ้อมจะตั้งใจทำงานนี้ให้เต็มที่พี่ขวัญไม่ต้องห่วงอ้อมนะคะ

0: ขออนุญาตค่ะท่าน
1: เข้ามา
0: ท่านคะจองห้อง VIP ที่นั่งส่วนตัวให้แล้วนะคะ
1: คุณถนนเนี่ยตาแหลมใช้ได้หนูอ้อมเนี่ยเวลาใส่ชุดผ้าไทยล่ะขับผิวสวยไม่เบา

0: ผมขอโทษทีนะที่คราวนี้ไม่ได้ใช้เด็กของคุณเอกอ่ะก็พอดีทางทีมงานเนี่ยเขาประชุมกันว่าไม่อยากเปลี่ยนนางแบบ
1: ไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจงานหน้าก็มีนี่ครับ
0: ผมชอบคุณก็ตรงนี้แหละที่เข้าใจอะไรง่าย
1: แล้วเด็กที่ผมส่งไปครั้งก่อนถูกใจคุณสันไหมครับ
2: จริงๆนางแบบที่คุณสันเลือกคราวนี้น้องเขาก็รับงานนะครับ
0: จริงอ่ะ
2: จริงสิครับเท่าที่ผมทราบมาแล้วแต่พวก VIP คุณสันลองเดียวดูสิครับแต่อย่าดิวผ่านผู้จัดการนะครับน้องเขาน่าจะรับงานเองถือว่าเป็นความลับนะครับ
3: ท่านจะไปที่ร้านพร้อมกันเลยไหมคะคุณขวัญจะพาคุณอ้อมไปที่นั่นนะคะ
0: ผมว่าผมจะขอแก้สัญญาที่ทางเราจะต้องคุยกับคุณอ้อมนิดหน่อยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะโน้ตให้คุณเนี่ยเรียกคุณขวัญผู้จัดการคุณอ้อมอ่ะเข้ามาคุยให้เรียบร้อย
3: แล้วนัดทานข้าวอย่างนี้ล่ะคะ
0: ก็ทำเรื่องสัญญาให้เสร็จก่อนแล้วคุณก็ตามไปซิ
3: ได้ค่ะท่าน

0: สวัสดีค่ะคุณไมค์กำลังไปที่โรงแรมเลยค่ะ
1: คือพอดีมีงานปรับแก้นิดหน่อยค่ะคุณขวัญไม่ทราบว่าคุณขวัญพอจะแวะมาที่ออฟฟิศก่อนได้ไหมคะ
0: แล้วนัดท่านประธานแล้วคะคุณไมค
1: ์ท่านรอที่ร้านเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงคุณขวัญส่งอ้อมเจอกับท่านที่ร้านก่อนก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะคุณไมค์สวัสดีค่ะอ้อมเดี๋ยวอ้อมไปธุระกับพี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปส่งอ้อมที่โรงแรม
2: แต่คุณสันเขาถึงแล้วไม่ใช่เหรอคะถ้าเราให้ผู้ใหญ่รอแบบนี้มันจะดีเหรอคะพี่ขวัญอีกอย่างนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยอ่ะเอาอย่างนี้ไหมคะอ้อมอยู่ได้ค่ะพี่ขวัญไม่ต้องห่วงแล้วก็ทีมงานก็น่าจะถึงแล้วด้วยเหมือนกัน
0: โอเคงั้นก็ได้จ้ะเดี๋ยวพี่ไปส่งอ้อมที่โรงแรมก่อน
2: ได้ค่ะ
0: โอเค

0: คุณปริตาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับหนูอ้อม
2: สวัสดีค่ะคุณสัน
0: เชิญครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: บีนัดวันฟิตติ้งใหม่ให้แล้วค่ะบอสไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะน้องอ้อมเป็นยังไงบ้างคะบอสบีเห็นคลิปข่าวน้องอ้อมกับคุณมิ้นแรงติดเทรนเลยค่ะ
1: ฮัลโหลครับคุณขวัญอะกินข้าวอะไรนะครับ
2: ไม่เป็นไรค่ะคืออ้อมไม่ดื่มค่ะแล้วนี่ทีมงานคนอื่นๆยังมาไม่ถึงเหรอคะ
3: นี่เราอยู่กันแค่สองคนหนูอ้อมไม่ต้องระวังตัวก็ได้ค่ะ
2: คุณสันหมายถึงอะไรคะ
3: เดี๋ยวนี่ฉันทำให้หนูตกใจหรือเปล่าอะขอโทษนะฉันแค่จะบอกว่าตอนเนี้ยมีเราอยู่แค่สองคนหนูอ้อมจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่ฉันพร้อมจ่ายนะเพราะว่าฉันชอบหนูมาก
2: ออกไปฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใช้วิธีสกปรกแบบนี้ถอยไปไม่อย่างฉันจะแจ้งตำรวจ
3: ใจเย็นหน้าหนูอ้อม
2: ฉันบอกให้ถอยไปไง
3: มานี่มา
2: ฉันบอกให้ถอยไป
3: มานี่
2: ถอยไป
3: มา
4: ทำไมมึงเป็นคนเลวแบบนี้วะแล้วมึงมาต่อยกูทำไมวะโอ้โหของดีแบบนี้มันแบ่งกันกินกันใช้ก็ได้นี่วะหรือว่ามึงจะเก็บไว้กินคนเดียวกูก็มีตังค์จ่ายด้วย
5: เสียแรงจริงที่รู้จักมึงมานานทำไมมึงพูดแบบมาแล้วนี่วะ
4: ไอ้เด็กเนี่ยมันรับงานไม่ใช่เหรอ
5: มึงหยุดความคิดแบบนี้เลยนะไม่งั้นมึงตายแน่

0: คุณไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหม
1: ค่ะโชคดีที่คุณเขามาช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นฉันแล้วคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะ
0: คุณขวัญก็โทรมาถามผมว่าจะไปทานข้าวด้วยกันไหมแต่ผมไม่รู้เรื่องนัดวันนี้เลยอ่ะ
2: พี่ไม่น่าทิ้งอ้อมไว้คนเดียวเลยอ
1: ่
2: ะ
1: อ้อมไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณขวัญครับคุณสันเขาบอกว่ามีนัดทานข้าวกับทีมวันนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะคุณไมค์บอกขวัญไว้อย่างนั้นขวัญก็เลยคิดว่าเป็นการทานข้าวร่วมกันกับทีมงานก่อนจะร่วมงานขวัญก็เลยรับปากไปอะค่ะ
1: แต่ว่าในห้องนั้นไม่

0: มีใครเลยนะคะมีแต่คุณสันอยู่คนเดียวค่ะ
1: ผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องบางอย่างผิดปกติแน่เลย
0: คือว่าคุณสันเขาต่อรองราคากับอ้อมเหมือนเขาคิดว่าอ้อมทำงานแบบนั้นนะคะหรือว่าเขาจะวางแผนเอาไว้คะหลอกให้ขวัญทิ้งอ้อมไว้คนเดียว
1: ผมว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน
2: ่ Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: อะไรนะคะยกเลิกสัญญา

0: ไหมเสร็จอาจารย์ก็ชอบสิคะอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจารย์สวมบทนางเอก
0: อาจารย์สวมบทนางเอกอันนี้คุณเอเขาเล่าให้ฟังแบบนี้น
1: ะ
0: พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ก็ไปละเมิดเขาเขาบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์แล้วไม่มีอารมณ์แล้วอาจารย์บอกว่าก็แหมใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปทางคุณเอก็เลยออกอุบายถ้าอย่างนั้นผมขอดูคลิปได้ไห
1: ม
0: อาจารย์บอกดูเลยดูเลยดูเลยแต่ตอนที่พูดเนี่ยอาจารย์พูดเป็นไม่เป็นภาษาคำออกมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนั้นเนี่ยน่าจะปฏิบัติกิจอยู
1: ่
0: คุณเอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเลย
1: ค่ะ
0: ได้เป็นคลิปนี้มา
1: ค่ะ
0: ก็ได้เป็นคลิปนี้มาครับมันชัดเจนซะเหลือเกินนะฮะหลังจากนั้นครับก็มีการกระทำครั้งที่สามแต่ปรากฏว่าคุณเอเขาบอกเขาไม่ไหวเขาออกมาหนีออกมาเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้คุณแม่ฟังนะครับแล้วก็ไปร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอดปรากฏว่าคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นี่หลังจากคุณเอไปร้องนะฮะผ่านไปเนี่ยไม่กี่วันก็มีคนเนี่ยมาร้องอีกว่ามีการไปละเมิดอีกใช่ไหม
1: ค่ะเป็นผู้ชายวัย18ปีนะคะก็เหตุการณ์ที่ผู้ชายวัย18ถูกล่วงละเมิดก็จะเป็นปีที่แล้วตอนปี68ก็ไปแจ้งความที่กองปราบค่ะแสดงว่าตอนที่น้องวัย18ถูกล่วงละเมิดก็คือน้องอายุ17ปีค่ะผ่านไปเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงตำรวจกองปราบนำหมายจับเข้าควบคุมตัวอาจารย์ไปควบคุมตัวที่บ้านพักที่ตำบลป่าป้องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนข้อหาคือกระทำชำเราและพรากผู้เยาว์เนื่องจากหนึ่งในผู้เสียหายตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุอย่างที่บอกน้องเป็นเยาวชนชุดจับกุมได้เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะบอกว่าตอนที่ตำรวจเข้าจับอาจารย์อาจารย์มีท่าทีสงบนิ่งเหมือนกับได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนไม่ได้ขัดขืนแล้วตอนที่จับก็มีการยึดเอกสารจำนวนหนึ่งด้วยมีหนังสือที่อาจารย์เคยเขียนเรื่องนิมิตก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางในการตรวจค้นที่บ้านพักของอาจารย์ไม่พบสื่อลามกอนาจารนะคะเช้าวันนี้6โมงครึ่งค่ะตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามก็ควบคุมตัวอาจารย์มาถึงที่กองปราบทีมข่าวสังเกตเห็นว่าอาจารย์มีท่าทีที่อิดโรยจากการเดินทางเป็นภาพนี้ค่อยๆเดินตำรวจคุมตัวไปที่ห้องควบคุมตัวด้านในทันที
0: ครับแล้วก็เมื่อช่วงประมาณสัก 10:40 นาทีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณนะครับท่านเป็นผู้บังคับการกองปราบปรามครับได้มีการแถลงปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตวิจารฐานเข้าค้น2จุดครับก็คือบ้านพักของนายไพศาลครับที่จังหวัดลำพูนไปพบพระเขาม้านะครับที่ตรงกับในคลิปของผู้เสียหายและบ้านลูกศิษย์คนสนิทจังหวัดเชียงใหม่ครับเบื้องต้นนะฮะนายไพศาลหรืออาจารย์ไพศาลครับให้การปฏิเสธนะครับซึ่งในการแถลงข่าวก็ระบุชัดนะครับว่านายไพศาลคนนี้ครับหลอกลวงว่าสามารถแก้กรรมได้โดยการสื่อสารกับเจ้ากรรมนายเวรแก้ปมในอดีตอาศัยความอ่อนแอและความเชื่อของเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศนะครับลองฟังดูครับ
2: ในการขอหมายจับนะครับเราขออนุมัติไป2คดีนะครับคดีแรกนะครับจะขออนุมัติในข้อหานะครับข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นนะครับโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะครับมีอัตราโทษอย่างหนักนะครับ20ปีนะครับปรับ 400,000 บาทนะครับในส่วนคดีที่2นะครับเราแจ้งข้อหานะครับพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารนะครับอัตราโทษสูงสุดนะครับก็15ปีปรับ 300,000 นะครับในส่วนในชั้นนี้นะครับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้มั่นใจทางสอบสวนกลางนะครับว่าเราเนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานจนแน่นนะครับก็สามารถดำเนินคดีได้นะครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาท่านเป็นผู้กับการ4นะครับกองบังคับการปราบปรามท่านเปิดเผยครับบอกว่าสาเหตุที่นายไพศาลทำนายชื่อนามสกุลคนที่ไปขอขมากรรมได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเป็นเพราะว่าได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาเยอะเพราะในบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมครับไปเจอหนังสือประวัติศาสตร์เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วยังมีหนังสือรุ่นของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆหลายแห่งพอเปิดดูก็เจอว่ามีการทำสัญลักษณ์ตามรายชื่อต่างๆไว้จำนวนมากเหมือนติ๊กไว้ฮะคุณผู้ชมครับว่าสมมตินะคุณวินัยไกลบุตรตอนนั้นไปเนี่ยก็บอกต้องไปหาคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้เขาก็จะติ๊กไว้ในหนังสือเขาแล้วว่าคนนี้คนนี้คนนี้คนนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าให้คุณเมฆหรือให้ใครต่อใครก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยที่ไปหาไปแก้กรรมเนี่ยให้ไปหาซะ

0: แบบนี้ครับผู้ชมครับมีการติ๊กเอาไว้นะครับคือเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนานาเนี่ยตามรายชื่อครับจำนวนเยอะนะฮะซึ่งหนังสือเหล่านี้ครับนายไพศาลเก็บไว้เป็นอย่างดีแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคยเห็นนะครับเมื่อไปเทียบเคียงกับรายชื่อในหนังสือนิมิตพิศวงที่นายไพศาลเขียนเอาไว้ก็ระบุว่าเมื่ออดีตชาตินั้นเคยไปเจอนายคนนี้ปัจจุบันมาเกิดเป็นคนนี้ปรากฏว่าได้มีการนำรายชื่อจากหนังสือรุ่นเหล่านี้มาเขียนฮะผู้ชมครับบางรายชื่อในหนังสือรุ่นถูกนำไปอ้างว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นคนนี้แล้วก็ให้คนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยไปแก้กรรมขอขมากรรมของคนนั้นพอตำรวจไปตรวจสอบรายชื่อคนที่ถูกไปขอขมากรรมยอมรับครับว่ามีคนในรุ่นเดียวกันหลายคนครับที่มีคนมาขอขมากรรมเนี่ยคุณผู้ชมนี่ฮะนี่คือเรียกว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของนายไพศาลเลยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาไปเอาชื่อมาจากไหนแล้วมันมีตัวตนจริงๆเอามาจากหนังสือรุ่นบ้างหนังสือโบราณหนังสือไอประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็มารวบรวมกันพี่หมวยมาหาปุ๊บคุณเนี่ยนะมีกรรมกับทางฝั่งของคุณกันชัยกำเนิดพลอยคุณต้องไปแก้กรรมกับเขาไปขมาเขาซะพี่หมวยก็ไปนะแต่จริงๆแล้วอาจารย์ไม่รู้จักกันชัยหรอกแต่ไปดูมาจาก
1: หนังสือรุ่น
0: แล้วก็ไปบอกว่าอ๋อคนนี้นะไอกันชัยเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยมันชื่อในท้องเหม็นในท้องขี้อะไรกันเนี้ยมันเคยคุณเคยไปทำอะไรเข้าไว้ในสมัยที่แล้วแต่ชาตินี้มันเกิดมาเป็นไอ้กันชัยเนี่ยต้องไปแก้กรรมแบบนี
1: ้
0: นี่ฮะนี่ทริคของเขาเลยคุณผู้ชมครับเหมือนนักมายากล
1: ค่ะซึ่งอาจารย์ไพศาลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรุ่นของหนังสือรุ่นต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เรียนที
0: ่
1: สถาบันการศึกษาแห่งนั้นด้วย
0: ไม่ได้เรียน
1: แต่ว่ามีหนังสือรุ่น
0: นะเอาลองฟังดูครับ
2: เมื่ออาจารย์ไพศาลเนี่ยเห็นแล้วว่าเริ่มมีความเชื่อนะครับก็จะเริ่มสร้างนิมิตขึ้นมานะครับสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วก็จะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเนี่ยชื่ออะไรสกุลอะไรมีที่อยู่หรือที่ทำงานที่ไหนนะครับเมื่อปรากฏว่าผู้ที่ได้รับความทุกข์นั้นเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะเจอบุคคลคนนั้นจริงๆเราพบว่าหนังสือที่ตัวนายไพศาลเนี่ยได้เขียนในเรื่องนิมิตพิสูจน์ว่าในอดีตชาติเนี่ยตนไปเจอบุคคลในอดีตคนนี้และปัจจุบันเกิดเป็นนายคนนี้นะครับเขาได้มีการนำข้อมูลอ้างอิงนะครับมาจากหนังสือรุ่นที่ตนสะสมไว้นะครับแล้วมีบางส่วนเนี่ยบุคคลที่ปรากฏชื่อในหนังสือรุ่นเนี่ยก็จะถูกนำชื่อมาใช้ว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความทุกข์ที่มาหาตนเองเนี่ยไปขอขมาแก้กรรม
0: เนี่ยนะครับสำหรับวันนี้ครับตำรวจก็จะมีการสอบปากคำนายไพศาลต่ออีก1วันนะครับแล้วจะมีการคุมตัวไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังพรุ่งนี้พร้อมกับประชาสัมพันธ์นะครับหากมีผู้เสียหายรายใดเคยถูกล่วงละเมิดสามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับขอบคุณนะฮะท่านผู้การกองปราบนะครับก็คือทางฝั่งของตัวพี่ก๊อฟนะฮะพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรค์นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยทางเราเองก็หลังจากที่รับเรื่องจากคุณเอกสายหมายมาทางหนกระแสทางเราเองก็ได้มีการประสานไปหาทางฝั่งของท่านผู้การกองปราบเนี่ยแหละครับท่านก็บอกว่ายินดีทางคุณหนุ่มให้คุณเอกมาได้เลยก็ไปกันวันนั้น
1: เร็วมาก
0: เร็วมากนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่จัดการเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผู้เสียหายเนี่ยไปหลงเชื่ออีกหลายคน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ก็คงจะทราบดีแล้วนะครับที่หลายคนไม่เชื่อนะว่าอาจารย์จะทำแบบนี้แล้วก็มั่นอกมั่นใจนะครับว่าอาจารย์นั้นสามารถที่จะเห็นเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติได้มันเป็นแบบนี้แหละครับอันเนี้ยใครโดนล่วงละเมิดอย่างที่ตำรวจเขาบอกให้ไปแต่สำหรับตัวผมเองผมฝากงี้แล้วกันฮะฝากถึงตำรวจด้วย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ท่านตรวจสอบด้วยนะครับว่าการที่คุณเมฆวินัยไกรบุตรหรือคนอื่นๆที่อาจจะเป็นผู้ป่วยอย่างคุณเมฆเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิต้องมานั่งเสียเวลากับการไปหลงเชื่อกับไอ้คนแบบนี้แล้วก็เสียเวลาในการที่ตัวเองนั้นจะต้องเอาตัวเองไปรักษาแต่กลับจะต้องไปหาเจ้ากรรมนายเวรที่ไกล
1: ๆ
0: เดินทางเนี่ยแทนที่ได้พักผ่อนกลับต้องเดินทางไปไกลเพราะหลงลมปากไอ้คนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไปหลอกเพื่อนผมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะ
1: แล้วผู้เสียหายบอกว่าแต่ละที่ที่ให้ไปขอขมาก็คือทั่วประเทศไทยคือต้องเสียเวลาในการเดินทาง
0: ใช่แล้วเขาไม่สบาย
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้คือผมก็ไม่รู้ตำรวจสามารถที่จะเอาผิด

0: ได้ไหมหรือกระทรวงสาธารณสุขจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าเพราะมันเป็นการไปรักษาไหมพยายามจะแอบอ้างกันว่าอย่าใช้คำว่ารักษาอย่าใช้คำว่ารักษาอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยทำให้เขาเสียโอกาสในการที่จะรักษาตัวหรือเปล่าหรือทำให้เขาเองเนี่ยต้องมีอาการอ่อนล้าในการที่ต้องเดินทางไปที่ต่างๆนานาเพราะเขาก็อยากจะหายแหละแล้วคุณไปหลอกเขาไปโกหกเขาแล้วยิ่งไปเจอหลักฐานแบบนี้เอาผิดเพิ่มขึ้นได้ไหมจาก20ปีอาจจะได้เพิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเรียนนะครับใครก็ตามแต่ที่เคยมีญาติและพาญาติไปแก้กรรมแล้วญาติเสียชีวิตหรือยังรักษาไม่หายคุณลองไปปรึกษากับทางกองปราบดูนะฮะว่ามันมีทางที่จะเอาผิดอะไรได้ไหมเพราะญาติของท่านอาจจะเสียโอกาสในการรักษาก็ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางทั่วประเทศในการไปหาเจ้ากรรมนายเวรเพื่อไปแก้กรรมด้วยนะคะ
0: เนี่ยครับมีคนส่งมาบอกคุณเมฆแก้กรรมกับคนนี้ใช่ครับคุณเมฆวินัยไกรบุตรนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วเขาก็เสียโอกาสคุณเมฆเขาแบบเขาก็อยากหายเอาจริงโอ้ตอนนั้นใครเห็นอาการคุณเมฆครับแกเป็นเยอะแกเป็นหนักมากและแกก็อยากจะหายแกก็รักษาไปด้วยนะเท่าที่ผมได้มีโอกาสถามภรรยาแกน่ะตอนที่ไปงานศพอ่ะเขาก็บอกว่าก็รักษาควบคู
1: ่ค่ะ
0: รักษาควบคู่แกก็เนี่ยไปหาหมอรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันด้วยแต่มีอย่างเนี้ยเขาติดเขาแบบเหมือนแบบบอกให้เราไปแก้เราก็ไปแล้วก็ทำทุกอย่างที่จะเอารอดเอาตัวชีวิตรอดอ่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ดีแล้วครับจริงๆผมก็อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันว่าอาจารย์ไม่ได้ดูเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติของตัวเองเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นทางฝั่งของตัวผู้การกองปราบก็ได้อาจจะเป็นเอกสายไหมก็ได
1: ้หรือว่าเป็นผู้เสียหาย
0: เป็นผู้เสียหายคนไหนก็ได้นะอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรอาจารย์ไม่ได้นิมิตเหรอไม่ได้ไปขอขมาเขาก่อนเหรอมาถึงตามมาหาถึงบ้านแบบนี้ดูสิเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรของแท
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะดูอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เรื่องของการตามหาญาติของผู้ที่เสียชีวิตล่าสุดนะคะมีญาติติดต่อขอรับศพแล้ว6รายตอนนี้ยังมีอีก1รายค่ะที่ไม่มีญาติมาขอตรวจ DNA เช้าวันนี้ครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนอายุ33ปีเป็นหนึ่งในผู้สูญเสียในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมนำข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมมุ้นใบเตยกล้วยหอมน้ำดื่มและดอกไม้มาทำพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะคุณพ่อคุณแม่จุดธูปทั้งน้ำตามีฝนตกลงมาด้วยในช่วงที่ทำพิธีหลังจากนั้นทางครอบครัวก็เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอรับร่างของลูกชายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพทางคุณป้าของผู้เสียชีวิตคุณป้าวชิราบอกว่าน้องแทนเป็นคนเก่งพูดได้ถึง6ภาษาค่ะภาษาจีนฝรั่งเศสอังกฤษปกติน้องเป็นคนที่ร่าเริงอัธยาศัยดีเป็นคนที่รักครอบครัวเจ้าตัวเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากออสเตรเลียค่ะเป็นคนง่ายๆหลานเป็นคนติดดินวันที่เกิดเหตุน้องแทนมีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาตินัดหมายกันที่ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ตอน 5:00 นคุณแม่ของน้องขับรถมาส่งที่ BTS บางว่าแล้วจริงๆจะให้น้องต่อรถไฟฟ้า Airport Rail Link แต่ว่าน้องเปลี่ยนใจไปรถเมล์แทน
0: ครับซึ่งคุณแม่เองเนี่ยก็โชว์ข้อความแชทนะครับที่ทางน้องแทนเองเนี่ยคุยกับเพื่อนๆที่นัดกันเอาไว้นะครับว่าที่จริงเนี่ยเลือกวิธีเร็วได้นะแต่นี่เลือกรถเมล์นี่ครับโอ้โหแล้วเพื่อนก็ถามว่ากี่ต่อเนี่ยฮะแล้วน้องก็ตอบมาเห็นไหมฮะมีการพูดคุยว่าบีลงไหนต่างๆนานาครับหลังเกิดอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับเพื่อนชาวต่างชาติก็เอะใจนะครับที่ถึงเวลานัดแล้วแต่ว่าน้องแทนเองเนี่ยยังไม่ปรากฏตัวเลยพอดูข่าวเห็นอุบัติเหตุดังกล่าวก็เอะใจนะครับขอดูรายชื่อผู้บาดเจ็บ32รายแต่ไม่มีชื่อของแทนนะฮะจนกระทั่ง5ทุ่มครับได้รับแจ้งว่าจริงๆแล้วแทนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตบนรถเมย์ครอบครัวหัวใจสลายเลยครับคุณผู้ชมครับลองฟังเสียงคุณป้าดูครับ
2: นัดกัน5โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงแต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงหัวหมากเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่า

0: ฉันจะไปทางที่ช้าที่สุด5 ทุ่มค่ะที่จะรู้ข่าวก็หัวใจสลายอ่ะทุกวันนี้ป้าเห็นรถไฟก็แต่ป้าก็เข้มแข็งเหตุที่เกิดเมื่อเกิดแล้วเนี่ยป้าจะบอกพ่อแม่เขาเลยว่าเราอย่าไปโทษใครเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดถึงจะเกิดจากความผิดพลาดแต่ผิดความผิดพลาดนั้นขอให้เป็นบทเรียนของไม่ว่าจะเป็นคนขับรถเมล์หรือคนขับรถไฟเขารอดชีวิตมาได้เขามีโอกาสที่จะได้กลับตัวเป็นคนไม่ประมาท
1: นี่ครับผู้ชมครับก็จากนั้นนะครับทางครอบครัวก็เดินทางไปรับร่างของน้องแทนนะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมีเพื่อนๆครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบมารอรับร่างน้องด้วยหลายคนนะครับพูดกันเป็นเสียงเดียวบอกว่าแทนเนี่ยเป็นคนดีร่าเริงอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับทั้งในกลุ่มเพื่อนสวนกุหลาบรุ่น128นะครับรวมไปถึงเพื่อนสมัยเรียนแล้วก็ทำงานในต่างประเทศด้วยทุกที่ที่แทนไปครับมีแต่คนรักมีแต่รอยยิ้มมีแต่คนจดจำเขาได้ไม่มีใครที่ไม่เอ็นดูไม่รักแทนเลยทิ้งท้ายเรื่องของอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับบอกว่าแม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อนะครับว่าอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมในครั้งนี้ครับลองฟังดูครับ
2: คือเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะมากและเพื่อนก็รักเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสวนกุหลาบหรือ NYC คือเขาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ออสเตรเลียทุกที่อ่ะที่เขาไปเหยียบด้ำอะไรเงี้ยค่ะคือมีแต่คนรักเขาหมดเลยไม่มีที่ไหนเลยที่แบบเขาไปแล้วจะไม่มีใครจำเขาได้หรือคือเอาจริงๆมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยแหละคือแบบหนูไม่รู้หรอกว่ามันผิดพลาดจากตรงไหนไม่ว่าจะเป็นคนขับรถไฟหรือคนขับรถเมล์ก็ตามอย่างเงี้ยค่ะแล้วประจวบกับความโชคร้ายของเพื่อนหนูดันต้องไปขึ้นรถเมล์สายนี้พอดีอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆไม่อยากให้แทนต้องมีกังวลกับครอบครัวเนาะเพราะว่าเพื่อนๆน่ะก็เข้าใจแล้วก็รู้ทุกอย่างในครอบครัวก็จะพยายามแบบไปคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอยู่กับครอบครัวเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนพ่อแม่ของพวกเรานี่แหละขอให้ท่านไปที่ที่สวยงามแล้วกัน
3: สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8ตายตอนนี้ญาติติดต่อเข้ามารับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้ว6 รายค่ะเมื่อวานนี้รับไป3 รายคือครอบครัวของนายธนัทพิพัฒน์หรือว่าน้องขนุนน้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรอายุ22 ปีค่ะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีครอบครัวของน้องโรสวิภารักษ์อายุ25 ปีของน้องโรสจะเป็นกรณีที่นาฬิกา Apple Watch ของน้องแจ้งเตือนไปที่คุณแม่บุญธรรมหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุครอบครัวนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสวนสวรรค์ที่อำเภอพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีมีครอบครัวของป้าเอื้องอายุ66 ปีป้าเอื้องคือผู้หญิงที่ปรากฏในภาพอะค่ะว่าน
4: ั่งคุยโทรศัพท์
3: อยู่ค่ะครอบครัวนำร่างของป้าเอื้องกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนามแดงสมุทรปราการวันนี้ก็รับอีก3 รายนะคะครอบครัวของน้องทีคาวัย35 ปีนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพครอบครัวของนางสาวเทียมอายุ57 ปีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายด่อนน้อยจังหวัดศรีสะเกษและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาอายุ36 ปีบำเพ็ญกุศลที่วัดพรมวงสารามย่านประชาสงเคราะห์ค่ะ
1: ครับส่วนอีก2 รายนะครับที่ยังไม่ยืนยันครับก็คือมี1 รายนะครับตอนนี้กำลังติดต่อญาติในจังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าไปตรวจ DNA นะครับส่วนอีก1 รายครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้ครอบครัวที่ไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือว่าสงสัยว่าอาจจะเป็นบุคคลใดที่อยู่บนรถเมล์คันดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจ DNA ได้เลยนะครับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหรือโทรสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02-207-6108อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-207-6108นะครับคุณผู้ชมครับขณะที่ความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยนะครับตำรวจสอบปากคำผู้บาดเจ็บไปแล้วทั้งหมด19 รายสอบปากคำพนักงานการไฟฟ้าโทษนะฮะสอบปากคำพนักงานของการรถไฟนะครับที่อยู่บนขบวนเดียวกันเนี่ยเพิ่มอีก1 รายแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแล้วก็การเดินขบวนรถไฟอีก4 คนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ข้อมูลจากสารวัตรงานหัวหน้าเหมือนเป็นสารวัตรงานหัวจักรนะฮะบางซื่อนะฮะเป็นผู้บัญชาคนที่ขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องนะครับระบุว่าไงพี่หมวย

0: บอกว่าคนขับรถไฟก็คือนายสยมค่ะมีประสบการณ์ในการขับผ่านจุดแยกสถานีอโศกมาแล้ว58ครั้งก็คือตั้งแต่ปี66ถึงปี69ส่วนช่างเครื่องคือนายสิริภูมิเพิ่งจะมาทำงานได้14วันทำงานผ่านเส้นทางนี้เพียง2ครั้งบ่าย2โมงวันนี้ค่ะตำรวจเตรียมที่จะขึ้นรถไฟเพื่อจำลองเหตุการณ์แล้วมีการสำรวจเส้นทางรวมถึงระยะการมองเห็นธงแดงระยะการมองเห็นสัญญาณไฟจะขึ้นจากสถานีคลองตันไปสถานีมักกะสันหลังจากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อรวบรวมในสำนวนต่อไ
1: ปนี่ฮะอันนี้ที่หลายคนบอกว่า
0: พอเขารออยู่หรือเปล่าก็คือเป็นภาพที่ยืนยันนะคะนี่เป็นป้อมพระรามเก้า
1: คือพนักงานที่ขับรถ
0: ค่ะนายสยมพร
1: ครับทางน้องโรสก็ร่างก็ถูกส่งไปแล้วนะครับ
0: ค่ะไป
1: คุณแม่ก็บอกคุณแม่เสียใจมาก
0: มากมากค่ะ
1: คุณแม่บอกว่าเสียดายอนาคตของลูกจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีการสวดพระอภิธรรมเนี่ย3วันนะฮะเนี่ยนะครับถูกส่งไปแล้วนะครับที่พิบูลมังสาหารนะครับที่อุบลราชธานีครับคุณผู้ชมครับ
0: ทางแม่บุญธรรมค่ะคุณแม่วิภาดาบอกว่าก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่8ขวบนะคะคือน้องเป็นเด็กที่น่ารักร่าเริงสดใสเป็นเด็กที่เรียนเก่งด้วยจบเกียรตินิยมอันดับ2จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้องเป็นเด็กที่กำลังมีอนาคตน้องคือความหวังคือความภาคภูมิใจของครอบครัวแต่ต้องมาจบชีวิตด้วยเหตุการณ์นี้
2: น้องเขาเป็นเด็กน่ารักมาโดยตลอด
3: ค่ะเป็นเด็กดีแต่เด็กค่ะแต่เด็กก็จะช่วยแม่ขายของทำงานบ้านทำทุกอย่างที่ทำงานก็มีรีดผ้าในกองขายหนูก็ทำเพราะแม่เคยทำก็ไม่คิดว่าจะเป็นลูกก็โทรอยู่แต่ไม่รับ
2: แล้วมี
3: ไลน์หาก็ไม่อ่านจนป้าโทรมาบอกว่าให้ขึ้นมากรุงเทพด่วนจึงรู้ว่าลูกโดนอุบัติเหตุมันถูกไม่อุบไปแบบไม่ได้บอกไม่ได้สั่งไม่ได้เห็นหน้าเลยเพราะว่าไหม้หมดเคี้ยมหมดแล้ว
2: เห็นว่าน้องเป็นอะไรครับครอบครัว
1: เนี่ยฮะแล้วน้องหน้าตาดี
0: ค่ะกำลังมีอนาคตที่ดีค่ะ
1: อ๋อ25เองอ่ะแบบโอ้โหไม่น่าเลยอ่ะ
0: เรียนเก่งเกียรตินิยมอันดับ2นะคะ
1: ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของน้องด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหนะครับ
0: เรื่องนี้วันนี้มีการประชุมกรรมาธิการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นมีการซักถามไล่เลียงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการจัดการจราจรที่ทางกรรมาธิการได้มีการสอบถามนะคะว่ามีการประสานงานกันไหมทำไมรถเมล์คันที่เกิดเหตุถึงไปจอดคร่อมรางรถไฟประเด็นนี้ค่ะทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปชี้แจงค่ะบอกว่าคือที่ผ่านมาถ้ามีรถติดอยู่ที่รางจะมีข้อปฏิบัติที่ทำต่อเนื่องกันมาก็คือเจ้าหน้าที่ของการรถไฟจะต้องวอประสานไปที่ตำรวจจราจรเพื่อขอสัญญาณไฟให้เร่งปล่อยรถออกแต่ท่านบอกว่ายอมรับนะคะว่าข้อปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นมาตรฐานที่จะทำทุกครั้งดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้ข้อปฏิบัตินี้เป็นมาตรฐานมากขึ้นกำหนดให้มีการสื่อสารระหว่างกันทุกครั้งทั้งทางวิทยุสื่อสารและทางโทรศัพท์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาอีกค่ะ
4: ที่ผ่านมาเป็นการปฏิบัติระหว่างกันแต่ว่าไม่ได้เป็น SOP ดังมาตรฐานในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ได้ทุกครั้งเมื่อมีรถไฟมาหากมีรถคารางทางเจ้าพนักงานการรถไฟที่ทำหน้าที่คุมไม้กั้นหรืออยู่ที่ซุ้มจะมีการใช้วอร์วิทยุสื่อสารประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ที่แยกอโศกเพชรบุรีขอให้เร่งสัญญาณไฟหรือขอสัญญาณไฟเพื่อเร่งรถขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนอโศกเพื่อทำให้รถที่คารางอยู่สามารถพ้นจากรางได้นะครับนี่จะเป็นข้อปฏิบัติแต่ว่าไม่

0: เป็นมาตรฐานเป็นข้อบัญญัติที่ทำต่อเนื่องกันมานะครับระหว่างผู้ปฏิบัติช่วงการปฏิบัติจะหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นประจำคือช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเร่งด่วนเย็นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เพื่อให้การปฏิบัตินี้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นผมก็ได้ไปพูดคุยกับพนักงานผู้คุมไม้กั้นและผู้ใต้บังคับบัญชาว่าต่อไปนี้ทุกเช้าหรือตอนบ่ายซึ่งจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนกะกันจะต้องมีการสื่อสารกันในการทดสอบวิทยุมีการรู้ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างกันหากวิทยุสื่อสารไม่สามารถติดต่อได้โทรศัพท์สามารถโทรหากันได้นะครับนี่คือเป็นการปฏิบัติที่ผ่านมา
1: โอเคคุณชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณชมครับ
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: ผู้ชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
4: โคเวยกบ้านซับเลย
5: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
7: โอ้ยเป็นยัง
8: หอมเตะจมูก
9: อร่อยชัวครับ
10: อร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
9: อร่อยชัว
11: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอ
12: เมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
14: ว้าว
13: อร่อยจนต้องร้องว้าวไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
15: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
16: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้แล้วก็เอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกสิครับช่วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% ไลฟ์บนเอฟเอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกอินใช้แล้วเชื่อเลย
17: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
18: ลองนี่สิคะ
17: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
19: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
4: บ้าเลยไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวเป็นแก
19: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยเหรอวะ
3: ข้าพเจ้านายสมอดิศวรจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิศวร
0: โกงพี่นายกรรมก็โกง
6: ไอ้แกแดด
1: ไอ้คนหลงตัวเอง
9: ไอ้พี่ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
7: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
5: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะรจิต

0: จันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ที่โฮมโปรและเมกะโฮมช็อปใหญ่กินเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,300 BTU เพียง 18,900 บาทสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลทินัมลดรวมสูงสุด 17,000 บาท 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
3: จะไปไหนครับเนี่ย
4: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
3: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
6: แกเลย
7: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
8: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
9: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สะไม่จบ
10: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีแน่ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีนะ
11: ดีนะ
12: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับไว้ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
13: อันนี้คืออยากถามส่วนตัวนิดนึงผมเข้าไปดูใน YouTube กับพี่หมวยเมื่อกี้เขาจะมีคำหนึ่งที่เขาส่งเข้ามาว่าไม่หรอกครูไม่ผิดแล้วก็ครูผิดอะไรครูผู้ผิดครูพูดใหม
14: ่
13: อะไรเนี่ยคือผมอยากรู้มันคืออะไรหรอ
14: ถ้ามาหลายวันมากเราก็สงสัยเหมือนกันว่าอะไร
13: อะไรคือครูผู้ผิดพูดใหม่แล้วก็ครูไม่ได้ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
14: ค่ะ
13: ใครรู้บอกหน่อยนะอยากรู้จริงใน YouTube อ่ะอันนี้สงสัยจริง
14: ๆค่ะ
13: เอ้าไปที่เชียงใหม่คุณผู้ชมครับมีตำรวจแม่ปิงเนี่ยนะฮะที่เชียงใหม่เขาออกหมายจับเป็นจายสู้เหรอ
14: ค่ะเป็น
13: ชาวไทยใหญ่เนี่ยนะฮะคือเป็นฆาตกรโหดนะฮะฆ่าสาวใหญ่ซ่อนในห้องน้ำห้องพักครับพบมีพฤติกรรมเนี่ยชอบแต่งหญิงนะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.แม่ปิงนะครับได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ191บอกว่ามีผู้ตายนะครับอยู่ในหอพักที่ไม่มีชื่อแห่งหนึ่งครับในตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ตำรวจรีบลงพื้นที่ไปเลยนะครับไปตรวจสอบร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมใจเชียงใหม่ไปพบร่างของผู้หญิงคนหนึ่งครับเสียชีวิตสภาพนั้นนั่งก้มหน้าครับแขนพาดกับขอบถังใส่น้ำอยู่ในห้องน้ำของห้องพักครับเชื่อว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงนะครับผู้ชมครับโดยห้องพักดังกล่าวครับถูกล็อกกุญแจจากด้านนอกส่วนห้องน้ำนะครับยังมีการล็อกสายยูจากด้านนอกด้วยนอกจากนี้ครับบริเวณอ่างใส่น้ำยังไปพบคราบเลือดจดเป็นทางตำรวจก็สอบสภาพศพนะครับก็พบรอยช้ำบริเวณลำคอส่วนภายในห้องพักครับไม่พบร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใดนะครับ
14: จากการสอบสวนทราบว่าคนที่เช่าห้องนี้ก็คือชาวไทยใหญ่ชื่อว่าจ่ายสู้อายุ46ปีก่อนเกิดเหตุคือ16พฤษภาคมผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้ตายนั่งซ้อนท้ายมาที่หอพักทางพยานให้ข้อมูลนะคะว่าเห็นทั้งสองคนหายเข้าไปในห้องก็นั่งดื่มกินกันตามปกติไม่ได้ยินว่ามีปากเสียงกันหลังจากนั้นไม่เห็นผู้ตายออกมาจากห้องพักอีกเลยเห็นแต่ผู้ชายขี่รถออกไปคนเดียวโดยล็อกห้องตามปกติจนกระทั่งมาพบว่าผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะไปพูดคุยกับนายสายันเป็นน้องชายเจ้าของหอน้องชายเจ้าของหอบอกว่าที่นี่ผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยใหญ่โดยจายสู้มาเช่าห้องอยู่นาน 2-3 ปีแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรวันเกิดเหตุทางโรงเรียนเอกชนที่ใจสู้ทำงานอยู่คือเขาทำงานเป็นคนสวนทางโรงเรียนไม่สามารถติดต่อลูกจ้างได้ติดต่อไม่ได้2วันก็เลยเดินทางมาที่หอแต่ก็ไม่เจอตัวพบว่ากุญแจล็อกจากด้านนอกทางพี่สาวก็เลยโทรให้ตนมาเปิดห้องก็เจอร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องค่ะ
4: พี่สาวเพิ่นโทรหาน้องสาวว่าอยากจะมาดูห้องโพสห้องแล้วเพิ่นว่าเหมือนคือในคนถึงอย่างเนี้ยกุญแจล็อกของวัด
6: พี่สาวของเจ้าของห้องโทรหาพี่น้องว่าอยากจะมาค้นห้องกัมไปเปิดห้องกัมเพราะน้องบ่าวโทรมา
4: น้องบ่าวโทรมาเนี่ยว่าอยาก
6: จ
4: ะโม้
6: แล้วก็น้องกําลังกับหัวเรื่องอย่าง
4: หัวเรื่องอย่าง
6: จนตอนนี้ก็เลยโทรแจ้งตำรวจโทรอย่างมาให้มาเปิดห้องพอ
4: แม่นแม่น
6: เจ้าพอเปิดแล้วเป็นยังไงบอก
4: ก็แห้งเขาว่ามันล็อกถึงห้องไหนถึงห้องน้ำเลย
6: ล็อกห้องน้ำตัวให้ล็อกนี่ตัว
4: เองแพร่เข้าไปก็หันศพนี่อะไรอ่ะ
6: ปัญหาออกจากนี่ไปวันไหนล่ะปอ
4: ก็มาโหนะลงก็มาโหนะถ้าเป็นโทรหากันว่ามันอยู่เมืองนอกอะไรอ่ะแล้วก็ต้องมาดูว่ามัน
6: เฮ็ด
4: ย
6: ังไง
4: มันไปแล้ว
6: เนี่ยเออหนีไปพุ่นละข้ามไปฟังพุ่นละเงียบหนาวละ
13: ทีนี้คุณผู้ชมครับทางฝั่งของตัวนางสาวเอนะครับเป็นนามสมมุติเป็นชาวไทยใหญ่ครับซึ่งเอเนี่ยเขาเช่าห้องอยู่ตรงข้ามกับใจสู้เขาบอกแบบนี้บอกว่าตกใจเมื่อรู้ข่าวนะปกติแล้วเท่าที่รู้จักเจ้าของห้องนั้นเนี่ยก็เป็นคนอัธยาศัยดีเวลาเจอเนี่ยก็ยิ้มแย้มทักทายเห็นอยู่หอพักก็เป็นคนขยันขันแข็งทำงานเป็นคนสวนที่โรงเรียนหลังเลิกงานครับก็ไปซื้อผักจากตลาดเมืองใหม่มาขายที่ตลาดป่าคอยมาเป็นป่าคอยใต้นะครับซึ่งไม่เคยเห็นพาเพื่อนหรือว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยมาหอพักเลย

0: นอกจากนี้ครับยังเคยเห็น TikTok ของใจสู้ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงไทยใหญ่แล้วฟ้อนรำอยู่ตลอดเลยเอาลองฟังดูครับ
1: พูดคุยกับเขาไหม
2: ไม่ไม่เคยพูดคุยนานๆถึงเวลาไปซักผ้าเจอกันที่แถวนี้ก็คุยไปแม่ไม่เคยสนิทกันไม่เคยคุยกัน
1: ก็คุยบ้างเป็นครั้งคราวแต่เวลาเจอกันอัธยาศัยอ
2: ่
1: ะก็เหมือนคนชาติเดียวกันก็คุยกันบ้างทักทาย
2: ก็ยิ้มกับเราเราก็ยิ้มกับมัน
1: ไม่เคยเห็นพาผู้หญิงแล้วผู้ชายเคยไหมไม่เคยเห็นพาใครมาเลยแถวนี้เขาตกใจกันไหมเขานอนไม่หลับ
2: ใช่ตกใจหมดทิพย์เนี่ยมันตกใจหมดมันนอนไม่หลับ
1: ลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงเป็นผู้ชายหรือเป็นแบบตุ้งติ้งอะไรไหม
2: ปกติเขาบอกว่าเป็นกระเทยนะจริงๆมันเป็นก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าเพื่อนเขาให้ดูที่ต้องมันใส่ชุดผู้หญิงแบบนี้ใส่ชุดทยายแบบนี
1: ้เต้นแล้วก็แ
2: ดงหน้าแบบนี้
0: สุดนะครับพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงครับได้ขอศาลออกหมายจับนายใจสู้แล้วนะครับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่ชุดสืบสวนเองครับก็ได้มีการเร่งแกะรอยนะฮะติดตามตัวผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิดซึ่งเบาะแสล่าสุดนะครับได้มาจากพี่สาวของผู้ต้องหาครับหลังจากมีการติดต่อกับทางน้องชายไม่ได้เลยจึงได้มีการไปสอบถามที่โรงเรียนนะครับว่าใจสู้เนี่ยอยู่หรือเปล่าเพราะคิดใจสู้ทำงานอยู่ที่นั่นนะครับปรากฏว่าไม่ได้ไปทำงานครับก็เลยโทรศัพท์ไปหานะฮะทางใจสู้เนี่ยรับโทรศัพท์คุณผู้ชมครับแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยคบหากับผู้ตายแล้วก็ในวันที่16พฤษภาคมตนเองถูกหวยได้เงินมาจำนวนหนึ่งจึงได้เป็นการไปรับผู้ตายมาดื่มกินกันมาฉลองกันในห้องในช่วงค่ำแต่หลังจากนั้นก็เล่าว่ามีชายอีกคนนึงเนี่ยที่มาจีบผู้ตายมาหาที่ห้องแล้วเกิดมีปากเสียงทำร้ายร่างกายกันตัวเองตกใจเลยหนีออกไปจากห้องนะฮะแต่พอสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนปรากฏว่าใจสู้วางหูไปเลยวันนี้ครับตำรวจก็จะเรียกพี่สาวของใจสู้นะครับมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งรวมทั้งขณะนี้ครับได้มีการประสานไปตามแนวชายแดนและตำรวจในพื้นที่เชียงรายเนื่องจากมีรายงานนะครับว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยขี่รถหลบหนีไปยังพื้นที่ของเชียงรายคาดว่าอาจจะใช้ช่องทางธรรมชาตินี่แหละครับหลบหนีข้ามไปยังฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเขตรอยต่อของจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือใจสู้นะฮะ
3: ค่ะ
0: นี่คนนี้ครับใจสู้นะครับ
3: เป็นชาวไทยใหญ่
0: แล้วก็ชอบแต่งตัวเป็นหญิงลง TikTok เขาตำรวจเชื่อว่าเป็นคู่กระทำ
3: ค่ะอายุ46ปีค่ะ
0: แต่ใจสู้เนี่ยโทรศัพท์มาหาพี่สาวแล้วบอกอ้อยผมไม่ได้ทำนะคนที่ทำนั้นเป็นผู้ชายอีกคนนึงผมอะคบหากับผู้หญิงคนนี้จริงพาผู้หญิงมาที่ห้องแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่ผู้ชายคนมันมาหาแล้วก็ทะเลาะกันผมกลัวผมก็เลยหนีออกมาก่อนหลังจากนั้นไม่รู้เรื่อง
3: ค่ะแต่ว่าพอถามต่อว่าเจ้าตัวอยู่ที่ไหนผู้ต้องหาอยู่ไหนก็คือตัดสายทิ้งเลย
0: เนี่ยครับใครพบเห็นนะครับก็แจ้งตำรวจได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ
3: ค่ะ
0: เมื่อกี้เขาส่งมาแล้วบอกเป็นโฆษณา
3: โฆษณา
0: ไอ้ที่ว่าครูผิดอะไรนั่นอ่ะ
3: ค่ะ
0: ครูผิดอะไรนั่น
3: โฆษณารายการใหม่ของน้องตูน
0: ของน้องตูนเขาบอกว่าออกใน YouTube บ่อย
3: ค่ะ
0: ก็เลยเอามาพูดกัน
3: ค
0: ่
3: ะขอบคุณนะคะ
0: ครับไปพัทลุงแล้วพี่หมวย
3: ไปพัทลุงค่ะมีเหตุการณ์เป็นอดีตสามีค่ะหึงโหดบุกไปทำร้ายอดีตภรรยาแล้วก็สามีใหม่ของภรรยาตอนนี้ทางตำรวจก็ติดตามล่าตัวอยู่นะคะให้ดูคลิปภาพจากกล้องจอปิดที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้จากภาพนี้จะเห็นค่ะว่านางสาวใหม่อายุ40ปีซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์มากับสามีใหม่สามีใหม่อายุ27ปีชื่อว่านนท์ค่ะตอนนี้คือพอจอดรถก็คือพยายามหาอาวุธเตรียมที่จะป้องกันตัวแล้วหลังจากนั้นทางอดีตสามีชื่อว่าออสขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาทัน
0: นี่มาแล้ว
3: ค่ะ
0: โอ้เฮ้ยไม่โดนตีไม่โดนนะ
3: แล้วก็มีจังหวะชุลมุนแบบนี้
0: ตีไม่โดนออสก็ถีบซะเลย
3: ค่ะ
0: ต่อยเลยเนี่ยฮะ
3: ทำร้ายทั้งนนแล้วก็ทำร้ายใหม่ด้วยตอนที่ทำร้ายอดีตภรรยาทางนนก็พยายามเข้าไปช่วย
0: นนบอกมามึงยานนบอกยา
3: ค่ะ
0: นนบอกยา
3: เนี่ย
0: มึงเจอนะมึงเจอกูนะนี่ฮะโอ้นี่จะฟาดนะเป็นเหมือนกับไอ้ถังผงไอ้ถังไอ้บุ้งกี้ใช่ไหมไอ้ที่โกยผงอ่ะเหนือนานเหลือเกิน
3: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็ไม่ตีนะอะไรนะอ้าว

0: สกูตเตอร์สกูตเตอร์ไม่ใช่ถังผงสกูตเตอร์
1: ค่ะ
0: อ้าวนี่ออสชี้นะออสมึงอย่ายุ่งเนี่ยฮะนั่นนนทุบรถเอาสกูตเตอร์ทุบรถแต่ไม่ทุบคนนะนนนะ
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: จนพลเมืองดีจนชาวบ้านมาเห็นนะคะก็เลยช่วยโทรแจ้งตำรวจแล้วออสเห็นชาวบ้านเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
0: แล้วก่อนไปทิ้งท้ายว่ามึงรู้จักกูน้อยเกินไปเอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ มึงจำกูไว้ให้ดีๆ ขอโทษ ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ออสบอกว่ามึงจำกูไว้ให้ดีๆนะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปในความมืด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเวลาประมาณสัก4ทุ่มเศษตำรวจสภ.เมืองพัทลุงนะครับแหมเอาข่าวมารวมกันซะละ
1: ค่ะ
0: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับบริเวณชุมชนนางลาดครับถนนเสน่ห์เจริญตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดพัทลุงพบนางสาวไหมนะฮะถูกทำร้ายร่างกายด้วยของมีคมเข้าบริเวณมือแผ่นหลังและก็ท้ายทอยนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสครับท่านผู้ชมครับส่วนในนนท์ครับมีรอยถลอกและฟกช้ำตามร่างกายเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก่อนจะนำทั้งสองคนนั้นส่งรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปครับ
1: ต่อมาตำรวจตามไปสอบปากคำนางสาวไหมที่โรงพยาบาลค่ะไหมบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นตัวเขาอยู่ที่บ้านพักในอำเภอควนขนุนนายออสซึ่งเป็นอดีตสามีเลิกกันไปได้ประมาณเดือนกว่าๆบุกมาทำร้ายร่างกายเธอถึงบ้านเธอได้รับบาดเจ็บที่บริเวณมือด้านขวาหลังจากนั้นออสก็ลากเธอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ให้เธอนั่งด้านหน้าออสเป็นคนขี่เพื่อจะล็อกตัวเธอเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนระหว่างทางไหมบอกว่าก็พยายามพูดจาหวานล้อมบอกว่าปวดแผลที่มือปวดมากทนไม่ไหวขอให้ออสพาส่งโรงพยาบาลพัทลุงเพื่อทำแผลพอถึงโรงพยาบาลค่ะเป็นจังหวะที่นนท์ซึ่งเป็นสามีใหม่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาทันพอดีก็เลยทะเลาะกับออสตอนนั้นไหมกับนนท์เห็นท่าไม่ดีก็เลยขี่รถหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลแล้วออสก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาติดๆค่ะไหมกับนนก็ขี่รถหนีไปขอความช่วยเหลือคือตั้งใจจะไปขอความช่วยเหลือที่บ้านญาติแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางออสตามมาทันก็เลยทำร้ายร่างกายเธอได้รับบาดเจ็บตามคลิปภาพที่เห็นนะคะไหมยังเล่าด้วยว่าสาเหตุที่ต้องเลิกกับออสก็คือทนพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายไม่ไหวก่อนหน้านี้เคยถูกออสทำร้ายร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลนานครึ่งเดือนเลยแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยเลยตัดสินใจแยกทางพอแยกทางก็เริ่มมาคบหากับนนจนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
2: คือไม่กันตะล่มเล้งอ่ะตัวบอกว่าเล่ตึงเนียนเจ็บมากให้มา
3: ให้มาโรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลแต่เป็นมากพอดีก็ถือใ
3: ช่ซึ่งเมื่อกี้เราก็เลยออกกันไปออกไปที่บ้านหลังนั้น
2: ไม่ก็เลยวิ่งนี่เลย
3: วิ่งนี่จะโรงพยาบาลเนี่ยนะเรื่องเขาตามไปเรา
2: ก
3: ็ตามไปแล้วก็แทงเราเลยเมื่อกี
2: ้ผลจากเนี่ยนะเขาถูกแม่ยังว่าตอกนี่ยังไม่พ้นยังไม่หงอกเลย
3: นอนโรงพยาบาลเดือน
2: นอนโรงพยาบาล15วัน
3: เดี๋ยวแฟนไม่นอนหอกกันแล้วไ
2: หมแต่หลังจากเหลือกับเขา
3: ตึงเดือนแล้วไหม
2: ไม่ตึงดิ
3: โอเค
0: ครับส่วนทางคดีขณะนี้นะครับตำรวจเองเนี่ยก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวในออสนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพร้อมกับมีการประสานไปที่ญาติเพื่อให้ในออสนั้นมามอบตัวนะครับถ้ายังไม่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนทางตำรวจเองนะครับจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไปนะครับส่วนอาการของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์เนื่องจากตำรวจเองเนี่ยยังคงกังวลนะครับว่ากลัวในออสเนี่ยแหละฮะจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีกครั้งนึงเพราะในออสแกทิ้งท้ายเอาไว้อย่างที่บอกแล้วครับว่ามึงจำกลัวไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะ
0: แบบนี้แบบนี้พี่หมูอย่าย้ำพี่หมูอย่าย้ำ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้อ่านผิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่านอีกข่าวนึง
1: คนแซววิ่งหนุ่มเยอะเลยตูพูดผิดพูดใหม่ได
0: ้ค่ะจำกูไว้ให้ดีๆนะ
1: ค่ะต้องเป็นอันนี
0: ้ออสออสนี่ในออสนะในออสหนีอยู่นะนี่นะ
1: ค่ะ
0: นี่ครับสูง160
1: ค่ะ
0: นี่แต่แรงเยอะนะ
1: โอ้เยอะมากเลยค่ะ
0: แรงเยอะแรงมหาศาลเนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่กรณีที่ในนนที่มาช่วย
1: ค่ะสามีใหม
0: ่เงื้อไอ้รถ
1: สกูตเตอร์
0: สกูตเตอร์เนี่ยนานมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งในออสหันมาเจออ่ะเนี่ยเงื้ออยู่เนี่ยนี่เงื้อแต่เงื้อ

0: อย่านะอย่านะเขาพูดว่าอะไรไม่รักดีใช่ไหม
1: ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะจังหวะนี
0: ้เนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: ตำรวจยังไงนะพี่หมวย
1: ติดตามล่าตัวอยู
0: ่นี่ใช่ไหมใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่
0: คนละข่าวอีกคนละข่าวอีกโอ้ตายแล้ววุ่นวายหมดแล้วข่าวมันสลับไปสลับมาขอโทษทีคุณผู้ชมทนจริง
1: ค่ะ
0: อุดรนะอันนี้อุดร
1: โอ้อุดรธานีเป็นเหตุการณ์ที่หญิงคนอายุ18ปีค่ะไปถูกลุงของตัวเองข่มขืนมาหลายครั้งนับตั้งแต่ช่วงเมษายนนะคะโดนมาแล้ว6ครั้งสุดท้ายตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับแม่วิธีการที่น้องบอกก็คือต้องเขียนใส่กระดาษบอกกับคุณแม่ว่าถูกทำแบบนี้เพราะว่าทางลุงขู่เอาไว้ถ้าเกิดว่ามีการบอกเรื่องนี้กับใครเดี๋ยวฆ่าให้ตายทั้งบ้านเลยเหตุการณ์นี้ค่ะหญิงวัย40ปีพาลูกสาวอายุ18ปีไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีหลังจากถูกนายนัทอายุ38ล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่บ้านดงเข่งที่อำเภอเมืองอุดรธานีบ้านหลังนี้ทางน้องผู้เสียหายอยู่กับญาติๆรวมไปถึงคนก่อเหตุด้วยเหตุการณ์เกิดครั้งแรกตอนช่วงสงกรานต์12เมษายนประมาณ1ทุ่มหลังจากน้องผู้เสียหายอาบน้ำเสร็จผู้ก่อเหตุเรียกน้องเข้าไปหาแล้วก็ฉุดแขนน้องเข้าไปที่ห้องน้ำลงมือขืนใจหลังจากวันนั้นผู้เสียหายเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายค่ะตอนน้องยังถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ำๆอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหมด6ครั้งล่าสุดเพิ่งจะเกิดเมื่อ7พฤษภาคมแล้วทุกครั้งที่ถูกล่วงละเมิดทางลุงที่ก่อเหตุก็จะข่มขู่น้องด้วยว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้าปากโป้งเมื่อไหร่เดี๋ยวฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวน้องกลัวค่ะไม่กล้าที่จะบอกใครก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจจนในที่สุดน้องทนไม่ไหวตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ทราบแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังคอยจับตาดูค่ะทางน้องผู้เสียหายต้องใช้วิธีการเขียนข้อความลงในกระดาษแล้วก็ยื่นให้กับคุณแม่โดยอ้างว่ากระดาษใบนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วข้อความที่น้องเขียนคือสะเทือนใจแม่หนูโดนลุงจุดๆๆข่มขืน6ครั้งแล้วก็บอกด้วยว่าน้องถูกจับอะไรบ้างคือพอแม่เห็นข้อความค่ะแม่รีบไปรับตัวลูกออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีแล้วลูกก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังแม่เสียใจมากเพราะว่าคนก่อเหตุคือคนในครอบครัวเป็นคนที่ก็ช่วยกันเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กๆไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายแม่ตัดสินใจพาน้องเข้าแจ้งความจะดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดแล้วแม่บอกว่าแม่ไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาขึ้น2ขีดอะค่ะ
0: ภูมิใจเลยเจอเรื่องแบบนี้นี
1: ่ฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
2: เชื่อเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ว่าไม่โกหกที่รับไม่ได้ก็คือมันเป็นสายเลือดเดียวกันแล้วก็เลี้ยงหลานมาเลี้ยงเด็กคนนี้มาคู่กันอะทั้งสองฝั่งเลยทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งฝั่งเขาอะบางครั้งก็ไปฝากเขาเลี้ยงแล้วแบบเด็กก็ไม่กล้าบอก
1: ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุแต่ว่าไม่เจอในนัดเจอแต่แม่คนก่อเหตุคุณแม่วัย61ปีก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวด้วยสีหน้าเครียดเลยบอกว่าตอนนี้แม่ทราบเรื่องแล้วโดยแม่ของผู้เสียหายซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของตนเองพาลูกสาวไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกชายของตนยอมรับว่าเขามีพยานหลักฐานค่อนข้างครอบตัวใหญ่อยู่กัน7คนช่วงเวลาที่เกิดเหตุแม่ก็อยู่ที่บ้านตามปกติแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือไม่ได้ยินเสียงทะเลาะกันแต่ผู้เสียหายเขามีหลักฐานแม่ก็จำเป็นต้องเชื่อแล้วแม่ยอมรับด้วยค่ะว่าลูกแม่มีพฤติกรรมไปพัวพันกับยาบ้ามาตลอดแต่ไม่ได้เสพเป็นประจำทุกวันคือขึ้นอยู่กับว่าลูกมีเงินไหมถ้ามีเงินก็ไปซื้อมาเสพถ้าไม่มีเงินวันนั้นจะหยุดเสพ
3: ล่าสุดไอ้นัดยุบไปใส่
4: ไม่ได้ไปใส่ได้หรอ
3: เมื่อกี้เรายังอยู่อ่ะ
4: อยู่หัวก็มาจากเหตุงานไหมจ้ะ
3: บ่
4: จ้ะว่างดันหลานกับว่าอยู่หนีน้ำอยู่เด้นั่นแ
3: หละอยู่ที่มืออ
4: ยู่โดนอยู่จ้ะ
3: ก็ช่วงนั้น

0: ม่อยู่บ้านบ่
1: อยู่
0: มีหยังผิดปกติบ่
1: บ่จ้ะ
2: บ่ได้ยินเสียงหยังเลย
1: บ่ได้ยินเสียงหยัง
2: อ
1: ันนี้ก็นั่นก็สิเสียตัวถ้ามันมาปั่นนี่ล่ะก็สิรับได้ตัวแต่อยู่นี่แม่บ่เห็นเป็นอีหยังได้ล่ะ
2: ปกติเพิ่นเสพบ่แม
1: ่กินอยู่จ้ะ
2: แล
1: ้วมีอาการเพิ่นถ้ามีเงินก็บ่ได้กินถ้าบ่มีเงินก็บ่ได้กิน
0: กินหยังแม
1: ่กินมาก
2: ก
1: ิน
2: มาก
3: เนี่ยครับผู้ชมครับส่วนด้านพันตำรวจเอกพัฒนวงจันพลนะครับท่านเป็นผู้กับการอยู่ที่สภเมืองอุดรธานีครับท่านเปิดเผยแบบนี้บอกว่าในวันนี้ครับพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการนัดหมายนำตัวผู้เสียหายวัย18ปีเข้าสอบปากคำนะครับเพิ่มเติมร่วมกับทางสหวิชาชีพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอนุมัติออกหมายจับซึ่งคุณผู้ชมครับฟังให้ดีนะฮะไม่ได้มีแค่ในนัดคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังมีพ่อของในนัดด้วยครับนั่นคือหมายความว่าน้องคนนี้โดนทั้งลุงและตาล่วงละเมิดทางเพศนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งการตามจับตัวนะครับเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนเข้าใกล้ผู้ต้องหาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดคลาดกันไปเพียงนิดเดียวเชื่อนะครับว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานครับจะสามารถจับกุมตัวได้โดยทั้งสองคนนี้มีความผิดนะครับในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราอนาจารและข้อหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดนะครับเนี่ยครับคืออันเนี้ยหลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมต้องเบลอหน้าต้องบอกนะครับอันนี้จำเป็นต้องเบลอถึงแม้ว่าจะมีการออกหมายจับแล้วแต่อันเนี้ยต้องเบลอไม่เหมือนคดีอื่นๆเพราะว่าคุณผู้ชมอันนี้คิดดีๆนะถ้าเกิดเปิดเผยใบหน้าของเขาไปมันจะรู้ได้เลยว่าเป็นครอบครัวไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยจะสาวไปถึงตัวของเด็กได้เขาเลยต้องโปรเทคเด็กนะฮะก็เลยจำเป็นต้องปิดบังใบหน้าของผู้กระทำนะไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับอันนี้เพราะมันจะมีผลพวงไปถึงตัวเด็กเพราะเขาคือคนอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันคือความรุนแรงในครอบครัวอีกหนึ่งเรื่อง
4: เป็นไปตามพ.ร.บ.ปี
3: 2550นะครับ
4: ข้อ3เลยเรื่องของการเปิดเผยให้ได้รู้ถึงบุคคลในครอบครัวค่ะ
3: ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะสาวไปถึงตัวเด็กได้ขออนุญาตปิดบังใบหน้านะครับคุณผู้ชมครับต้องขอโทษด้วยพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
5: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
6: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
5: ปลาทู
6: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: อร่อย
5: เรียกทุ่มเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ทุ่มเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go
9: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Bra Health Blue Boy อร่อย
10: วันด
9: า Health Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
11: หอมแรงฉุนไป
12: หอมละมุน
11: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มี Duo Boost ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
12: ละมุนละมุน
11: โอโมพลัสกลิ่นใหม
13: ่งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
14: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
15: ่อร่อยมากสะดวกมาก
14: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
16: ๆไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
17: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
18: คุณทำแบบนี้ทำไม
17: ฮะฉัน
19: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
1: เป็นไรป่ะครับ
18: คุณมีรถไหม
1: ฮะ
9: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แน่ใจเหรอว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
5: ผมจะดูแลเธออย่างดี
17: เดี๋ยวผมจะส

0: สอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
1: คุณชอบให้ผมก่อนอ่ะ
2: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: จะไปไหนครับเนี่ย
5: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
4: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์เก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
8: กรุงเทพประกันชีวิต
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวEnsure Go Advanced Pro
10: อยากผมยาวสวยทำไงดี
11: ใช้ Sunsilk Calcium Long Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
12: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
13: นี่ใหม่ Sensodyne Clinical Whiteฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
14: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะอะ
15: ไรครับเนี่ย
16: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
17: ่อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
16: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
17: ลองเลย
18: สนับสนุนโดยบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทำลายปอดจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
19: คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ใครได้ดูศึกวันกันชัยบายเพชรยินดีบ้าง
20: ดูค่ะ
19: ดูใช่ไหม
20: ค่ะเกาะติดเลยค่ะ
19: นะฮะคือหลายคนนี่ก็มีการโอ้โหดูกันเยอะมากนะเนี่ยฮะนี่คือทางฝั่งของตัว
21: บ
20: ุ
21: ญม
20: ี
21: หรือว่าบุญมีซิกนายนะครับ
19: คือเรื่องราวที่มันทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานสงกรานต์นะฮะเมื่อเดือนเมษาบุญมีเนี่ยไปเที่ยวสงกรานต์แล้วก็ปรากฏว่าไปโดนลักเปิด
20: สไนท์
19: นะลักเปิดก็คือไปต่อยเขานะครับหลังจากนั้นก็มีวิวาทะจะมีการต่อยกันในช่วงแรกๆนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งของแม่ของสไนท์ก็บอกว่ามาออกรายการโหนกระแสบอกคุณหนุ่มขอได้ไห
20: ม
19: บอกว่าเออไม่อยากให้ต่อยกันแบบเวทีของอีกฝั่งนึงกับอยากให้มันเป็นกลางหน่
20: อ
19: ยผมทำรายการอยู่หน้าเสียโบ๊ทเนี่ยลอยมาเหมือนกับจะมาประกบปากผมอย่างนี้เลยมีแต่หน้าเขาคนเดียวเลยก็เลยติดต่อหากลางรายการเลยบอกว่าโบ๊ทช่วยหน่อยได้ไห
20: ม
19: ได้ครับพี่ผมจัดให้ครับพี่นู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็แน่นอนครับเกิดการแมตช์การชกกันเมื่อวานนี้นะฮะเอาลงไปดูภาพบรรยากาศหน่อยครับ
21: แสนกว่าแล้วแตะ 300,000 ไปแล้ว
22: ถูกต้อง
21: ถล่มทลายมากๆและเชื่อว่าตอนนี้สิ้นสุดการรอคอย
22: ใช่ครับ
21: เพราะว่าทั้งคู
23: ่ค่อยๆขยับเขาบอกว่าสไนท์นี่เป็นมวยที่ออกแข้งขวาได้หนักเหมือนกันเบียดโอ้โหเอาแล้วครับโอ้ที่เราจะหัวฟาดนะครับหัวฟาดพื้นเวทีนะครับทีเดียวโอ้ยกรรมการยุติการชกเลยครับ

คือหลังจากที่แมตช์นี้จบไปนะฮะก็เกิดการ

0: เพชรยินดีนะฮะรวมไปถึงกรรมการมวยไทยอีกหลายคนเลยเขาออกมายืนการเป็นเสียงเดียวกันหมดนะครับบอกว่าการชกเมื่อคืนนี้มันมีการฟาวเกิดขึ้น
1: นี่นะครับก็เป็นทาง
0: ถามว่ามีการฟาวอะไรครับผู้ชมครับคือกติกามวยไทยเนี่ยนะฮะเขาก็เตะมาปุ๊บจับล็อกขาไว้แล้วเขาห้ามเอาขาไปเกี่ยวขาอีกข้างนึงเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยล้มลงไปเพราะเขาจะไม่มีหลักมันอันตรายเนี่ยนะฮะพอจับเสร็จปุ๊บเกี่ยวขาปุ๊บแล้วคุ้มลงเนี่ยหัวไปกระแทกข้างหลังเห็นไหมฮะตามภาพเนี่ยนี่นะฮะ
1: กรรมการยุติการ
0: เพราะฉะนั้นในนี้แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมมีโอกาสได้คุยคือผมไปด้วยผมไปดูมานะฮะผมไปดูมาเนี่ยคุณมุ้ยนี่โปรโมเตอร์
2: ตอนนี้ขึ้นไปบนเวทีค่ะ
0: ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเกือบลื่นบนพื้นเวทีด้วย
2: ค่ะ
0: นี่คือต้องบอกงี้ผมก็มีโอกาสไปคุยกับทางเสียโบ๊ทไปคุยกับสมรักษ์คำสิงห์ไปคุยกับกรรมการไปคุยกับเซียนมวยหลายคนนะฮะทุกคนบอกเลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นการฟาวแต่เขามองกันว่ากรรมการเองเนี่ยอาจจะต้องการจะโปรเทคตัวสไน
2: ค์
0: นะฮะพอเห็นสไนค์ล้มปุ้งอย่างเงี้ยตอนนั้นกรรมการเขายุติการชกเลยยุติการชกเลยโดยที่เขาบอกโอเคเนี่ยแพ้น็อกเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสียโบ๊ทบอกว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจแบบณเวลานั้นไปหน่อยเร็วไปหน่
2: อ
0: ยถ้าเกิดเขามีเวลาคิดอีกนิดนึงหรือว่าภาพที่เขาได้เห็นมากกว่านั้นเป็นมุมกว้างกว่านั้นน่
2: ะ
0: ถ้าเป็นมุมกว้างเนี่ยคนมุมกว้างจะเห็นแต่พอกรรมการยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองมุมที่มันแคบลงก็เลยไม่เห็นตอนไอ้ช่วงจังหวะที่เขาเกี่ยวขาซึ่งถ้าเกิดกรรมการเห็นว่าเกี่ยวขาปั้งเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าทางฝั่งทางเจ
2: ้
0: าบุญมีเนี่ยฟาวนะครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแล้วพี่หมวยคุณผู้ชมผมเล่าให้ฟังนะผมกับเสียโบ๊ทเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะ
0: พอสไนท์เนี่ยโดนจับตุ้งลงไปเนี่ยหัวปึ๊กอย่างเงี้ยผมนั่งอยู่เนี่ยขอโทษนะผมอย่างนี้เลยผมยุก
2: ใช่กองจับไปเผยเห็นพี่หนุ่มกับเสียโบ๊ทยืนขึ้น
0: ผมมองเง
2: ี้
0: ยเสียโบ๊ทก็มองอย่างเงี้ยทำไมรู้ไหม
2: หมวยเห็นค่ะ
0: เอาพี่หมวยรู้ไหมทำไมคือเอาจริงๆนะคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมันจบเร็วไม่ใช่นะปุ๊บมาเนี่ยผมเชื่อผมกับเสียโบ๊ทคิดเหมือนกันกูจะตอบนักข่าวไงดีวะเนี่ยกูจะตอบนักข่าวไงดีวะเนี่ยเพราะผมเห็นขาสไนป์เนี่ยมันเนี้ยปักปักปักปักอย่างเงี้ย
2: เออใช่ขาน้อง
0: เหมือนขาน้องกระตุกอะ
2: ตุกนิดนึง
0: ตึกตึกตึกเงี้ย
2: ค่ะ
0: พี่อยากคิดว่าเป็นอะไรหรือเปล่าน
2: ี่
0: เวอร์นะเวอร์นะเนี่ยเวอร์นะเนี่ยที่เห็นเนี่ยเวอร์เนี่ย
2: ค่ะ
0: เวอร์นะ
2: ค่ะแล้วก็เสียโบก็เหมือนเอามือจับที่คอว่าน้องล้มลงไปแล้วเหมือนหัวไปฟาดแต่พี่หนุ่มก็ยังเวอร์อยู่อย่างที่พี่บอกอะค่ะ
0: ใช่งงเลยเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับเมื่อวานนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ค้านสายตาคนดูนะฮะบางคนอาจจะไม่ได้รู้มีเกี่ยวกับกติกาของมวยไทยเนี่ยก็เลยอาจจะเข้าใจว่ามีการแพ้น็อกหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการแพ้น็อกแต่เป็นการขัดขาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นการฟาวด้วย
2: ะ
0: นะครับแต่ชาวเน็ตก็บอกเลยบอกว่าก็ถือว่าเสมอกันเขาก็บอกเลยบอกว่าครั้งที่แล้วสไนท์ลักเปิดแต่ครั้งนี้บุญมีขัดขา
2: ค่ะ
0: เขาว่าอย่างนั้นก็เลยเสมอกันไปแต่เราก็ต้องไปคุยกับเขานะวันนี้เขามานั่งอีกแล้วนะสวัสดีนะครับผู้ร่วมชะตากรรม
3: สวัสดี
0: มากันทุกคนเลยนะวันนี้นะครับทางฝั่งของตัวสไนท์มาบุญมีมาโค้ชมาทั้งสองฝั่งนะฮะเสียโบ๊ทมายังคาใจกันอยู่ใช่ไหม
3: คาใจไหมครับ
4: คาใจไหมก็ยังคาใจอยู่ครับ
0: รู้สึกไม่เป็นธรรม
4: ไม่มันเกมกีฬามันจบแล้วจบไปครับแต่ความคิดน่าจะ
5: คือรูปแบบมันไม่น่าจบออกมาในประมาณนี้คือต่างคนต่างซ้อมกันมามีเวลาซ้อมกันมาควรจะได้ออกอาวุธที่มันเยอะมากกว่านี้ครับคือเวลามันสั้นไปเหมือนพี่ตอบจะตอบนักข่าวยังไงเกมมันสั้นไป
0: ไม่ใช่ที่จะตอบนักข่าวยังไงว่าเกมมันสั้นไปผมกลัวมันตายผมกลัวมันตายแล้วชื่อเนี่ยศึกวันกันชัยด้วยแล้วถ้าเกิดนักข่าวมาถามหนุ่มเอาไงดีครับผมกำลังคิดไอ้ผมจะตอบว่าไงดีกลัวกลัวจริงตกใจเลยอ่
2: ะ
0: เนี่ยนะฮะส่วนบุญมีก็ตอนแรกบอกว่าผมก็ต่อยแล้วมันตามน้ำจริงๆใช่ไหมบุญมี
6: ครับก็มันเป็นลูกสัญชาตญาณครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันออกมาเป็นแบบนี้ครับ
0: ไม่ได้ตั้งใจนะ
6: ถ้าต่อยอีก10รอบ

0: ผมก็มันติดจับขามันเป็นสัญชาตญาณผมไปแล้วอ่ะแต่ถ้าถ้าอยากให้แก้มือก็ผมก็อยากจะแก้มือแต่ว่า
1: เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าโค้ชของบุญมีว่าไงบ้างโค้ชของบุญมี
2: ว่าไง
1: เป็นไงบ้างฮะพี่เป็นไงอ่ะโค้ชเป็นไง
3: เอาแล้วครับ
1: ว่าไงบ้างอยากให้เขาแก้มือไหม
3: ก็ได้ครับอยากให้แก้มืออยู่
1: ก็อยากให้แก้เหมือนกันนะ
3: อยาก
1: ให
3: ้แก้ตัวเขาด้วยครับผม
0: ถ้าผมขอ
3: เป็นตัวเขาเป็น
1: เดี๋ยวแหมใจมันร้อนนะใจมันร้อนนะสไนท์เป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการ
4: ปกติดีครับ
1: ฮะ
4: ปกติดีครับ
2: ปกติดี
1: ปากเบิกยังปกตินะไม่มีเบี้ยวเบ้าเลยนะหาหมอยังลูก
4: ยังครับ
1: ยังนะทำไมให้ไปหาหมอ
4: ไม่เป็นไรครับ
1: ไม่เป็นไรแน่นะนึกถึงพี่ด้วยนะถึงเสียโบ๊ทถามในห้องข้างๆด้วยนะเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกันหมดนะนะแต่ว่าเรามีเสียงเสียโบ๊ทมานะเมื่อคืนเรามีอัดอยู่ใช่ไหม
5: มีค่ะ
1: เปิดเสียงเสียโบ๊ทหน่อย
6: คนดูบริเวณนั้นน่ะเขาก็บอกผมแล้วว่ามันฟาวล์แล้วผมมาดูสโลว์จริงๆมันก็ฟาวล์จริงๆไอ้ถามว่าน้องมันไม่ได้เจตนาที่จะไปทำฟาวล์หรือเอาเปรียบคู่ต่อสู้นะอันนี้ผมบอกออกตัวแทนน้องมันก่อนนะมันเป็นจังหวะมวยที่เขาเป็นจังหวะที่เขาต้องทำนะครับก็เมื่อกี้ปัญหาบุญมีก็บอกว่าเขาต่อยก่อนแต่ว่าจังหวะมันก็เป็นลูกตา

0: ่นหนากรอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ใจ
2: ค่ะ
1: กำลังคุยกับพี่หมวยอยู่คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ตอนเบรกไปก็บอกว่าพี่หมวยก็ถามว่าเป็นยังไงก็เลยให้ฟังบอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมก็ขันไปคุยกับทางเสียโบ๊ทนั่งอยู่ด้วยกันไงโบ๊ทจะเป็นอะไรไหมจะตายจะอะไรไหมเวลาต่อยกันอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วครับพี
2: ่
1: ผมคุยกับประกันแล้วถ้าเกิดว่ามันจะตัวเดี๋ยวผมจับแยกอยู่แล้วพี่ไม่ต้องห่วงเลยดูแบบดูแลอย่างดีเลยครับพี่ทักทักโบ๊ทแน่ใจนะโบ๊ทไม่เป็นไรแน่นะครับพี่เป็นแบบนี้ครับโบ๊ทก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะโดนโบ๊ทก็เห็นใช่ครับพี่ไม่มีอะไรแล้วครับพี่พอสไนป์มันปุ้งไปขาปุ๊บโบ๊ทยกคนแรกเลยปุ๊บแล้วก็มองอย่างเงี้ยพี่ใจเสียดิ
3: โอ้โหลุกไปดูว่ามันลืมตาหรือเปล่าครับ
1: โอ้ตกใจจริง
3: ๆครับ
1: ตกใจจริงๆนะแล้วเมื่อคืนนี้พอแบบเขาต่อยกันใช่ไหมล้มเสร็จก็ไปแถลงพี่มดนพพรวาทินไทยไฟคุณมดนพพรวาทินยกหูโทรหาผมเลยหนุ่มลูกหนุ่มระวังมันเป็นอะไรป่ะลูกตอบนักข่าวดีๆใจเสียเลย
2: ค่ะแต่คือน้องสไนค์เขาล้มไปก่อนรอบนึงก่อนที่จะล้มรอบที่น้องใช
4: ่
2: ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่
1: แต่ครั้งแรกมีขัด
2: ครั้งแรกไม่เป็น
4: ครั้งแรกก็ฟาวครับ
1: ครั้งแรกก็ฟาวแล้ว
4: ฟาวแล้ว
1: นะ
4: ฟาวแต่ครั้งแรกแล้วครับ
1: กรรมการไม่เตือนครั้งเลย
4: กรรมการเมื่อวานผิดพลาดตรงที่ว่าครั้งแรกถ้าเตือนก่อนก็จะไม่มีปัญหา
1: โอเค
4: ครับ
1: ไทยไฟป่ะล่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคมีการตลาดนะพี่
2: มีค่ะลูกค้าที่หนุ่มมาแล้วค่ะ
1: ครับผม
2: ผ่านไปแล้วค่ะกับการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลการท่าเรือมินิมาราธอน2026ค่ะในโอกาสครบรอบ75ปีของการท่าเรือแห่งประเทศไทยงานนี้ได้รับเสียงตอบรับและคำชื่นชมมากมายไปชมกันค่ะ
5: นักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 2,600 คนเข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลการท่าเรือมินิมาราธอน2026กันอย่างคึกคักโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในโอกาสครบรอบ75ปีเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงผ่านกิจกรรมเดินวิ่งและร่วมส่งต่อประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณกุศลโดยงานนี้การท่าเรือเปิดท่าเรือกรุงเทพเป็นสนามการแข่งขันโดยมีเส้นทางวิ่งผ่านพื้นที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยานักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศท่าเรือกรุงเทพยามเช้าพร้อมทิวทัศน์สวยงามของโค้งน้ำเจ้าพระยาคุ้งบางกระเจ้าโอเอซิสที่สวยงามในเอเชียผ่านตู้คอนเทนเนอร์มากมายหลากสีโกดังสินค้าเรือเดินสมุทรและเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของสนามนี้สร้างความประทับใจและได้รับคำชื่นชมจากนักวิ่งอย่างมากโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2ประเภทคือเดินวิ่งฟันรันในระยะทาง5กิโลเมตรและมินิมาราธอนในระยะทาง10กิโลเมตรซึ่งสอดคล้องกับกระแสการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น
6: เราก็จะจัดต่อไปนะครับเป็นประจำทุกๆปีนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะฮะปีหน้านะครับของเราน่าจะมีเสน่ห์นะครับเพราะเราไม่ได้วิ่งกลางถนนหมายความไม่ได้วิ่งถนนที่รถวิ่งนะครับเราวิ่งในท่าเรือเราก็จะได้เห็นเรือได้เห็นเครนได้เห็นสิ่งแปลกๆนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับปีหน้าเดือนประมาณทักมกราคมเราจะจัดแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีท่าเรือที่เชียงแสนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโครงการที่จะจัดลักษณะแบบนี้นะฮะที่วิ่งเรียบแม่น้ำโขงนะครับ
5: รายได้จากการจัดงานครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณกุศลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งตลอดระยะเวลา75ปีที่ผ่านมาการท่าเรือแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกของประเทศพร้อมร่วมดูแลชุมชนและสังคมเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง
1: นี่นะฮ
2: ะ
1: มาอีกแล้วส่งมาอีกแล้วให้อะไรกับสังคมอีกแล้วบอกเนี่ยให้อะไรกับสังคมอีกแล้วเอาให้หน่อยง่ายๆนะเปิดข้างๆนี่ก็ต่อยข้างๆเป่ากบอย่างนี้ข้างๆดูข้าง
2: ๆค่ะ
1: เป่ากบนี่ก็กีฬาต่อยมวยลูกผู้ชายก็ไม่ได้ไปต่อยกันแบบเละเทะไปเอาคืนกันมันเป็นการมันเป็นกีฬานะแล้วก็ไปชกกันเพื่อที่จะแบบให้มันจบชกกันเสร็จก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันไปอะไรที่มันเคยบาดหมางก็ให้มันจบกันไปนะฮะอันนี้ผมว่ามันก็ให้อะไรกับสังคมดีน
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรกับสังคมมากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นข้างๆ

0: ข้างๆเต่ากบเป็นเต่ากบข้างๆนั่นสบายใจเนาะอ่ะโอเค
1: ค่ะ
0: มีอะไรพี่หมวย
1: ไม่มีค่ะอยากฟังเรื่องของสไนท์กับน้องบุญมีแล้วค่ะ
0: ค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปฟังที่โหนกระแสนะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กครีม

0: วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นประเด็นต่อเนื่องนะฮะเมื่อคืนนี้ก็มีศึกวันกันชัยบายเพชรยินดีนะครับโดยเสียโบ๊ทเนี่ยจัดให้นะครับเพราะว่าคู่กรณี2คนนะครับสไนรักเปิดนะครับกับทางฝั่งของตัวบุญมีแคนาบิส2คนนี้นะฮะเขามีเรื่องมีราวกันมาก่อนหน้านี้อย่างที่หลายๆคนเนี่ยคงติดตามข่าวมาอยู่แล้วนะครับมีการไปรักเปิดต่อยกันต่างๆนานาเนี่ยนะครับจนกระทั่งนำมาที่เรื่องราวของครอบครัวซึ่งกลัวว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีการยกพวกไปตีกันแล้วก็ฆ่ากันเอาคืนกันแบบคืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คุณผู้ชมครับตอนแรกจะมีการชกกันแล้วที่ราชบุรี1ครั้งนะครับแต่ปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยทางคุณแม่ของทางสนายก็บอกว่าอย่าเลยแม่ไม่สบายใจแบบนี้ขอเป็นเวทีกลางได้ไหมถ้าเป็นเวทีกลางเนี่ยแม่ยินดีเลยนะครับก็หลังจากนั้นแหละครับทางรายการเองก็ประสานไปที่เสียโบ๊ทเพชรยินดีเสียโบ๊ทบอกได้ครับเดี๋ยวจัดให้กำหนดวันเรียบร้อยครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับก็มีการชกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับในศึกวันกันชัยบายเพชรยินดีนะครับโดยเสียโบ๊ทก็จัดให้อย่างที่บอกไปเรื่องราวที่ออกมาคุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่ายังคงคาใจอยู่นะครับเพราะว่าทางฝั่งของตัวสไนป์เองเนี่ยถูกจับแพ้น็อกนะฮะแต่ในขณะเดียวกันครับมันเป็นการค้านสายตาเซียนมวยนะฮะกรรมการหรือแม้กระทั่งโปรโมเตอร์อีกหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แพ้น็อกนะจริงๆมันคือเกิดการฟาวขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะทางฝั่งของตัวบุญมีเองเนี่ยได้มีการไปเอาขาเนี่ยไปงัดนะฮะไปขัดขางัดแล้วก็ทำให้เขาเสียหลักคือไม่มีหลักฮะเตะมาปุ๊บจับขาไว้แล้วก็งัดขาล้มหัวลงไปฟาดพื้นแต่ในขณะนั้นเองเนี่ยกรรมการเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นมุมกว้างฮะเขาอยู่มุมแคบก็เลยไม่เห็นจังหวะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็เลยจับให้ทางฝั่งของตัวสไนป์เองเนี่ยแพ้น็อกไปคือเรื่องราวเหล่านี้อย่างที่บอกเลยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมานั่งฟังนะเพราะหลังจากที่ก่อนที่จะไปชกกันเนี่ยเขาไปซ้อมยังไงกันบ้างเพราะเมื่อกี้ผมนั่งถามเขาบอกเลยบอกว่าเขาเสียใจมากเลยเพราะว่าเขาเองอุตส่าห์ซ้อมมานานมากแล้วเขามั่นใจว่าตัวเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะถึงแม้ว่าจะไม่เคยชกมวยมาก่อนนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เขาโตขึ้นได้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นนี่คือสไนป์นะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกว่าที่เขาต่อยเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้อยากจะต่อยนะแต่เขาต่อยเพราะต้องการเรียกศักดิ์ศรีเขาคืนสุดท้ายมันจบแล้วขอให้มันจบไปแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเขาโดนปิดร้านกัญชาหมดแล้วเขาต้องไปหางานอื่นทำแล้วเขาจะไปหาทำนู่นทำนี่แล้วจะให้มาต่อยอีกเหรอเขาจะไหวเหรอวันนี้คุยทั้งสองมุมนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับสไนรักเปิดมานะครับมีเสียโบ๊ทเพชรยินดีนะครับก็เป็นผู้ที่จัดงานในครั้งนี้นะครับมีคุณภูนศักดิ์ศรีประเสริฐนะครับเป็นเจ้าของค่ายสิทธิ์มนชัยนะฮะแล้วก็มีคุณดอนฮวนนะฮะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนมาด้วยนะครับสวัสดีทั้ง
1: สี่ท่าน ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อีกฝั่งหนึ่งนะครับแน่นอนครับบุญมีแคนาบิสนะครับมานั่งอีกครั้งหนึ่งครับมีคุณนพดลพักดีศรีสันติกุลนะครับเจ้าของค่ายพัชระยิมนะครับและมีคุณทองก้าวโค้ชผู้ฝึกสอนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเมื่อคืนนี้เป็นไง
1: ตื่นเต้นดีครับ
4: ตื่นเต้นนะ
1: เราใจมากเป็นศึกวันกันชัยที่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็
4: มันลุ้นใช่ไหม
1: ลุ้นครับลุ้นว่าสุดท้ายคนก็พูดเยอะว่าโอ้รอมาตั้ง20วันจบ20วิ
4: ก็นั่นไง
1: นั่นน่ะสิมันก็เลยทำให้ก็ยังมีความคาใจกันอยู
4: ่ครับเนี่ยนะครับ
1: ครับพี่
4: โอเคขึ้นยังตัวนี้หัวเหอ
5: โอเคขึ้นครับ
4: โอเคขึ้นนะเป็นไงตอนนี้เมื่อคืนเจ็บจับอะไรไหม
5: ครับไม่เจ็บครับ
4: ไม่เจ็บนะ
5: ครับยังไม่ก็ยังไม่ได้นอนครับ
4: ยังไม่ได้นอนทำไมอ่ะ
5: ครับฉลองมา

0: ฉลองฉลอง
1: เพราะผมไม่ได้ผมอึดอัดมากนะเอาตรงๆเพราะว่าก็เลิกเล่นกีฬาเลิกอะไรมานานครับก็อยู่กับวงการไฟเขียวมานานครับ
0: อยู่กัน
1: ไม่รู้ก็มองไม่เห็นภายในว่าตัวเองเตรียมมาดีแค่ไหนแต่ว่าก็แน่นอนว่าตัวเองเตรียมมา 100% แน่นอนแต่ว่าก็นะครับตัวเองที่ออกมาต่อยก็ต้องการแสดงศักยภาพว่าผมมีอะไรมาสู้บ้างใช่เพราะถ้าเกิดวันนั้นมันไม่เกิดถ้าเกิดมันไม่มีกติกาวันนั้นอะแล้วถ้าเกิดผมสู้ไป1-1ซึ่งๆน่ะมันก็จะออกมาแบบนี้ครับเพราะว่าผมมีสัญชาตญาณของยูโดครับ
0: ใช่
1: ครับผมก็ไม่ได้อยากจะให้เกมมันออกมาเป็นแบบนี้ครับใช่ครับแต่ว่าผมถนัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับ
0: คือสัญชาตญาณเราเป็นยูโด
1: ครับ
0: มันก็อาจจะมีการงัดอย่างนี้บ้างมีขัดอย่างนี้บ้าง
1: ใช่ครับ
0: เอางี้เดี๋ยวพี่ถามงี้ก่อนเอาก่อนที่จะมีการชกกันเมื่อวานเนี้ย
1: ครับ
0: ฝึกซ้อมมายังไงบ้าง
1: ก
0: ็เอาตรงนี้ก่อน
1: ก็ฝึกซ้อมมาหนักพอสมควรครับก็ขนาดตอนปั้มกับพี่เพชรทองเก้าก็ยังมีไปขัดขาพี่เพชรทองเก้าเลยครับก็ลูกนี้ก็ยังแก้ไม่หายครับแบบเตี่ยก็ขึ้นบอกครับว่าอย่าใช่ว่าอย่าทำครับแต่ว่ามันออกไปแล้วครับว่ามันทำไปแล้วครับใช่ครับก็เลยมันแก้ไขอะไรไม่ได้ครับ
0: เขาซ้อมยังไงบ้าง
2: ก็การซ้อมสองวันสองปั้มนี่นะครับให้ผมมีการให้เหลี่ยมวงในให้เหลี่ยมดึงเนี่ยครับ
0: ให้เหลี่ยม
3: เหลี่ยม
0: ให้เหลี่ยม
2: ให้เหลี่ยมมวยให้ผมว่าเป็นเรื่องวงในครับเรื่องในเหลี่ยมแล้วสอนดึงไงตีแทงเข้ายังไงครับอันนี้มีการเข้าติดลูกยูโดมาก่อนครับขัดขาแล้วผมก็เตือนแบบไม่ได้นะครับอย่างนี้ผิดกติกา
0: เคยบอกแล้ว
2: เคยบอก
0: แต่ไม่ความเคยชิน
4: พยายามบอกตั้งแต่แรกเลยว่าอย่าทำถ้าทำแพ้ฟาวนะ
1: ใช่คร
4: ับ
1: อ
4: ย่าทำเด็ดขาด
1: ขึ้นเสมอครับว่า
4: ผมทำให้เขาดูเลยว่าห้ามทำแบบนี้ถ้าอยากเตะเตะเลยเกี่ยวแล้วเตะได้แต่อย่าเอาขาไปเกี่ยวด้านหลัง
1: เขาก็สอนแล้วว่า
4: วันแรกที่เข้าก็ห้ามเลย
0: ที่คนเชิญฮะครับยังไงนะฮะ
4: ผมพยายามห้ามเขาเรื่องเกี่ยวขาแบบนี้ครับ
0: ครับแต่ว่า
4: ทำให้เขาดูตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้
0: ทีนี้ตอนซ้อมให้กับทางบุญมีเนี่ยนอกเหนือจากการแบบสอนเขาชกก็มีการล่อเป้าใช่ไหมต่อยกระสอบทรายวิ่งหรือแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือหมดเลยใช้เวลาตอนนั้นประมาณกี่วันที่เราเตรียมตัว
2: แบบ2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย
2: ์
0: แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาผิดสังเกตมากคือเขาจะติดเรื่องของยูโด
2: ใช่ครับ
0: จะขัดขาตลอดเลย
4: เขาเป็นยูโดมากี่ปี
1: เปลี่ยนตั้งแต
4: ่เป็นแล้วเขามันจะมาเปลี่ยนเขาแบบนี้มันยากอยู่ครับ
1: ใช่ครับตั้งแต่อายุ14-15จนตอนนี้มัน21ครับมันก็กลายติดมันเป็นเหมือนทักษะส่วนตัวครับ
4: เนี่ยครับ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อนี่เขามีรูปมาให้ดูด้วยอ่ะลองขออนุญาตโชว์หน่อยฮะอ๋อนี่เป็นอย่างนี้เขาติดยูโดมา
3: เกี่ยวสายเข
4: ียวครับ
0: นี่นะ
4: เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วครับเราจะให้เขาเปลี่ยนสองอาทิตย์จะทันหรือครับ
0: นี่ใช่ไหม
4: จะแก้ได้ไงผมไม่ให้เขาทำอยู่แล้วว่าผิด
5: ใช่
0: นี่นะ
4: เข่าก็จับห้ามไอ้นี่ห้ามไอ้นี่ห้ามผมบอกเขาหมดแล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นอะไรปะเนี่ย
4: แต่เป็นญาติของเขาที่เขาติดมา
0: ไม่เป็นไรนะ
3: เป็นอะไรขึ้นมาหายเลย
6: นี่คนจะหล่อยคนเศร้า
0: ก็เลยติดตรงนั้นไป
1: ใช่ครับ
0: นะครับทางนี้ซ้อมเป็นยังไงบ้างฮะทางนี้เขาซ้อม
5: คือได้สไนมาอยู่ค่าย2อาทิตย์นะครับมันไม่เคยออกแรงเลยไม่เคยซ้อมมวยเลยคืออาทิตย์แรก7วันแรกเนี่ยยังไม่ได้ให้เขาซ้อมอะไรมากมายเลยครับให้ตั้งการ์ดเป็นใช้อาวุธเป็นแล้วค่อยมาเร่งอาทิตย์หลังเนี่ยครับเพราะมาทีแรกน้องเขาเจ็บขาด้วยครับ
0: ครับ
5: ต้องพาไปฉีดยาพาไปอะไร
0: แรกๆมาเขาเป็นมวยไหม
5: ไม่เป็นเลยครับ
0: ไม่เป็นเลย
5: ไม่เป็นยืนไม่เป็นเตะไม่เป็นต่อยไม่เป็นเลยแต่อาทิตย์แรกเราจะสอนเขาว่าให้ยืนมวยยังไงทำยังไงอะไรยังไงเร่งก็ไม่ได้
7: ซ้อมอาทิตย์เดียว
0: ซ้อมอาทิตย์เดียว
5: เพิ่งมาเตะได้3วันหลังนี่เอง
7: 3วันหลังเพิ่งจะหัดเตะ
0: จริงป่ะ
7: ค่ะ
0: 3วันหลังเนี่ยนะ
7: เพิ่งฉีดยา
0: ฮะ
5: เต็มขา
7: เพิ่งฉีดยามา
0: เพิ่งฉีดยามาแสดงว่าร่างกายก็ไม่ได้พร้อม
6: ต่อยกระเท้าบวม
0: มาพร้อม
7: ขาบวมข้าง
0: ขาบวมข้างนึง
7: ขาบวมเมื่อวานก็เตะขาบวมข้าง
0: ที่เตะก็ขาบวมอยู
7: ่ขาบวมเยอะ
0: โอ้โหแล้วนะฮะพี่ยังไง
5: ก็คือจะมาให้น้องเขาพีคประมาณเหลืออีก3วันหลังนะ
0: ครับ
5: นะถึงจะอัดเขาได้แค่นั้นนะครับ
0: โอ้
6: พออัด3วันหลังพอเตะปุ๊บข้อเท้าบวมพอข้อเท้าบวมเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะน้องไปฉีดยาน้องก็ไม่อยากฉีดแล้วที่ผมเคยพาไปฉีดมันเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บไปหมดก็พยายามให้กินยาพยายามก็ซ้อมแล้วก็เบรกคือทำอะไรเอามา

0: ป่วยครับรักษาอย่างเดียวการฟิตซ้อมประมาณ 40-50%
1: ครับโอ้โหทีนี้เมื่อคืนนี้คาใจไหมพี่มองยังไงเอ้าในฐานะที่พี่เองก็เป็นเจ้าของค่ายสิทธิ์มนชัย
2: ถ้าสมมติมีเวลาสักเดือนนึงอะครับ
1: ครับ
2: ครั้งหน้านี่ต่อย5ยกได้เลยครับ
1: เฮ้ย
2: ต่อย3พัก2ได้เลยครับ
1: จริงเหรอ
2: ได้
1: โอ้โหทางนี้เขาเป็นไงเขาฟิตไหมจริงๆแล้วร่างกายก็ฟิตไหม
3: ร่างกายเขาดีอยู่แต่ว่าก็บาดเจ็บเหมือนกันครับ
4: ใช
5: ่ก็วิ่งควางกันครับ
3: วิ่ง5กิโลยังไม่ได้เลยฮะ
5: ไข่ดัน
1: แตก
3: ใช่
5: ขึ้นบวมเลย
1: เป็นอะไร
5: แล้วก็ข้อเท้าก็ยังใส่สลับแข้งซ้อมแล้วก็ฝืนซ้อมทั้งเจ็บๆครับเจ็บก็ซ้อมครับแต่ว่าแค่ใส่สลับแข้งใช่ครับ
3: เจ็บศอกเจ็บขา
5: ใช่ครับ
2: ได้สักเดือนนึงกำลังดีครับ
1: ได้สักเดือนกำลังดี
2: ใช่ใช
1: ่คือแสดงว่าที่ผ่านมาในช่วงนี้มันไม่พร้อมเลย
2: สองอาทิตย์มันใกล้ไป
5: แต่ก็เอาจริงๆอ่ะผมถ้าตามหลักตามความคิดครับเคสนี้มันเครียดใจอ่ะไม่ว่าระยะเวลากี่วันครับถ้าสมมติได้ต่อยวันนั้นอ่ะวันถ้าเกิดไม่เอาคนกระแสอ่ะแล้วต่อยวันนั้นนะครับผลออกมาถ้าผมชนะมามันก็จะไม่มีข้อคนละหาแต่พอมันออกมาแบบนี้ผมชนะมันก็ยังมีข้อคนละหาแบบผมก็ไม่อยากจะต่อยต่อเพราะว่าหลังจากนี้คือมันเคลียร์ใจไปแล้วครับผมไม่ได้คาใจแล้วแล้วผมอ่ะก็อยากจะไปเตรียมตัวหลังจากนี้ว่าหลังจากนี้ผมอยากมันชีวิตมันจะดีขึ้นแน่นอนแล้วเราต้องเตรียมรับกับทุกอย่างครับผมก็แบบ
1: เดี๋ยวมาว่ากันขอถามทางนี้ก่อนทางนี้คิดว่ายังไงเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเป็นไง
6: เมื่อคืนเหรอเมื่อคืนนั้นก็ผมก็เคารพการตัดสินครับไม่ได้อะไรเลย
1: ครับ
6: แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแก้มือครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้องเขาด้วยต้องขึ้นอยู่กับคนต่าง
1: เมื่อคืนตอนที่ต่อยเนี่ยเรารู้สึกไงเราคิดว่าเราเตะเข้าไปเราคิดว่าชนะเขาได้ไหมเมื่อคืน
6: ผมไม่สามารถบอกได้ของแบบนี้มันโดนกันได
1: ้โดน
6: แบบน
1: ี
6: ้โดน
1: ผมของนี้มันโดนกันได้โดนก็หล่น
6: คร
1: ับ ลองดูภาพเมื่อคืนหน่อยลองดูหน่อยขอดูที่เขาต่อยกันเมื่อคืน
6: ผมโดนเ
7: ลยเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับคู่นี้ชกกัน2พัก2นะครับชกกันในจำนวน3ยกนะครับเอาละครับเบียดเข้าไปโอ้โหพอเตะขวาไปนี่บุญมีจับได้ก็เททิ้งเลยเอาสนายค่อยๆขยับเขาบอกว่าสนายนี่เป็นมวยที่ออกแข้งขวาได้หนักเหมือนกัน
1: จับแล้ว
7: เบียด
1: เนี่ยขัดแล้วเนี่ย
7: เอาละครับ
2: ขัด
7: เกินโอ้โหจะหัวฟาดนะครับหัวฟาดพื้นเวทีนะครับทีเดียว
5: แล้วก็มันทากไปโดนแขกท่านแขก
7: โอ้ยกรรมการยุติการชกเลยครับ
8: กรรมการก็มองสิ
3: แต่เขาไม่ได้มองต่ำลงมาที่ผมเห็นเขามองเขายืนใกล
1: ้
3: ใกล้คู่ต่อสู้
1: จิบด
9: ครับ
1: จิบดมองไงอันนี
9: ้คือเอาอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่ายังไงก็ฟาว
3: ใช่
9: ครับลูกนี้ยังไงก็ฟาวฟาวตั้งแต่ครั้งแรกแล้วล้มครั้งแรกก็คือเกี่ยวขาในครั้งแรกแล้วนะครับแต่กรรมการครั้งแรกเนี่ยผิดพลาดตรงที่ว่าไม่เตือนถ้าครั้งแรกเตือนน้องก็จะรู้ว่าอันนี้เขาจะระวังว่าเขาจะไม่ทําอีกแต่ครั้งแรกกรรมการไม่เตือนเขาคิดว่าทําได
3: ้
9: นะครับ
3: ใช่คร
9: ับ พอเป็นครั้งที่2ปุ๊บเค้าก็ลอยเพราะว่าผมเชื่อว่าสไนเนี่ยเค้าเตรียมตีนขวามาเตะบุญมีอ่ะคือจ้องจะเตะขวาวันนี้คือเตรียมแข้งขวามาเลยแล้วทําได้ดีเกินกว่าที่ผมคิดไว้ด้วย
1: จริงป่ะ
9: ในมุมมองของผมถึงแม้ว่ามันจะ20วิครับแต่
1: อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะ
9: เข้าข้างใคร
1: กลางๆเลยนะ
9: ครับพี่ผมมองว่าถึงจะแม้จะแค่20วิจากคนไม่เป็นมวยเลยเตะขวาได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดต่อยยืดเยื้อไปไม่รู้เกมนี้จะจบยังไง
1: อุ๊ยตาย
9: คนที่บอกว่าบุญมีเป็นต่อแน่ๆชนะแน่ๆแต่ว่าการเตรียมตัวมาครูมวยเขาเตรียมวิธีการชกมานะครับ
3: เตะไม่เป็น
9: นี่คือรอรับ
3: ผมทำเข่ามา
9: การจะมาสู้เข่า
3: ใช่ไ
9: หมต่างคนต่างเตรียมมาคนละแบบต่างคนต่างเตรียมมาคนละแบบ
3: เตรียมมาคนละแบบใช้แรงเยอะ
1: ทางนี้เตรียมอะไรมาทางนี้เตรียมอะไรมา
3: เตรียมเข่าครับ
1: เตรียมเข่ามาแล้วทางนี้
3: แต่ผมยังไม่ให้เข่า
6: เตะ
9: แข้งขวาผมรู้เลยว่าเขาเตรียมเตะขวามาเลยเขาจ้องที่จะเตะขวาแล้วแบบออกแบบเน้นๆตั้งใจว่าอย่างนั้น
3: คน
9: ที
3: ่ผมใหม่เตะ
9: แต่ว่าพออย่างนี้ฮะประเด็นคือกรรมการเนี่ยพอครั้งที่สองเนี่ยเนื่องจากผมไปบอกกับเขาก่อนขึ้นเวทีแล้วว่าถ้าคู่นี้มันมีเหตุที่ว่าต่อยเมาหรือว่าอะไรยุติเลยนะเซฟความเป็นความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะทั้งสองคนไม่ใช่นักมวยอาชีพแล้วผมก็เชื่อว่ากรรมการเห็นภาพที่บุญมีเกี่ยวไปล้มปุ๊บสไนท์นอนขากระตุกกึกๆๆตาเหลือกอย่างนั้นเนี่ยยุติ

0: เลยเขาต้องยุติครับเพื่อให้เกมมันจบสภาพมันชกต่อไม่ได้อยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงถ้าเป็นมวยอาชีพจริงๆมันสามารถหยุดเบรกแล้วไปดู VAR ได
1: ้
0: ตอนนี้มวยไทยมี
1: แล้วมีแล้วนะ
0: มีแล้วครับซึ่งตามความเป็นจริงแล้วคือกรรมการต้องหยุดเบรกแล้วขอกรรมการประธานเทคนิคเพื่อจะดู VAR ที่จ
1: อ
0: ว่าลูกนี้ฟาวหรือไม่ฟาว
1: ครับ
0: ถ้าเป็น VAR ตัดสินลูกนี้บุญมีแพ้ฟาวครับ
1: อย่างนั้นเลย
0: ครับผลการตัดสินต้องไม่ใช่แบบนี
1: ้ครับ
0: ถ้าตามหลักความถูกต้องแล้วบุญมีต้องแพ้ฟาวเมื่อคืนนี้ครับ
1: ครับอันนี้ไปถามที่ไหนก็ได้กรรมการ
0: ทุกคนเป็นกติกาเดียวกันครับแต่ด้วยความที่มันเป็นมวยพิเศษครับพี่มันเลยทำให้กรรมการก็ลนลานแล้วก็ตัดสินใจแบบชั่ววูบด้วยความแบบตกใจ
1: แต่คนตกใจกับกรรมการเนี่ย
0: คือเราสองคนครับครับจริงครับ
1: ตกใจจริงๆนะครับเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกผมถามหน่อยมันในฐานะที่เป็นโค้ชเป็นเทรนเนอร์ของทางฝั่งบุญมี
2: ครับ
1: ตรงกับที่ทางฝั่งเสียโบ๊ทเขาพูดไหม
2: ตรงครับ
1: ถือว่าฟาวจริงด้วย
2: ฟาวครับ
1: ยอมรับ
2: ผมสอนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าทำ
3: ใช่
2: ครับผมว่าอย่าทำครับ
1: อ้าวโอเคพักสักครู่หนึ่งผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์ Starwell
4: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569

0: ่เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: พาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์การ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: ไม่มีถอนตอ
1: ลดพลังหนุนให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน
3: พี่ไม่เคยกลับบ้านก่อนเจ้านายเลยนะ
4: เฉยสุด
5: ๆหายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกินกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัวเ
6: บนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสฟรีนมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมากเบนิฟิตประโยชน์เต็ม
7: ๆหอม
8: อะไร
7: ผัวอยาก
8: ขั่ว
9: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
11: มันตรวจ DNA ออกมาแล้ว
12: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตากาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
13: เป็นไปได้ครับ
14: ปอยก็ไม่ทำอะไรทำไมพี่ต้องทำลายเขาด้วย
15: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
14: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
16: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
19: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะ
18: ฉันคุณ
20: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
21: เป็นไรป่ะครับ
18: คุณมีรถไหม
21: ฮะคุณ
16: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิสติกแอซิดโซเดียมไบคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทริปในฝัน
2: ไปกันดีกว่า
1: เซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus กล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซ็นทรัมซิลเวอร์50 plus
3: แคเรียคอปเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคอปเปอร์ไอออน
4: ติดตั้งเลย
5: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แคเรียคอปเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
6: ้โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
7: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
8: ์จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
9: พ่อเวยกบ้าน
10: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
11: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
12: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับอ้าวเมื่อกี้นี้ก็ยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องราวของตัวสไนป์แล้วก็บุญมีนะครับทีนี้ผมถามทางฝั่งของตัวพี่นพดลนิดนึง
13: ครับ
12: ถามจริงคิดว่าเมื่อคืนมวยตัวเองชนะได้ไหม
13: ถ้าให้ผมดูทั้งหมดผมว่าเข้าแพ้ฟาวครับ
12: ไม่ๆหมายถึงว่าถ้าต่อยกันไปไม่มีฟาวอ่ะ
13: สู้ได้ครับ
12: สู้ได
13: ้สู้ได้แต่ว่าแพ้ชนะผมพูดไม่ได้ฮะ
12: แต่คิดว่าสู้ได
13: ้สู้ได้ครับ
12: เหนือกว่าไหมเหนือกว่านิดนิดไหม
13: ก็บอกไม่ถูกครับเพราะผมก็ไม่เห็นเขาว่าเขามีอะไรเพราะเขาก็ต่อยครั้งแรกนี่ก็ต่อยครั้งแรกแต่ผมว่าผมทำมาผมว่าน่าจะสู้ได้อยู่แค่นั้นครับ
12: ครับทางพี่ล่ะครับพี่คิดว่ามวยพี่เป็นไงถาม
14: คือ
12: ถ้าต่อยไปพี่ว่าชนะไหมตามแบบเขาเรียกอะไรนะประสบการณ
14: ์ถ้าผ่านยกแรกได้ชนะครับ
12: เฮ้ย
14: ครับเพราะว่าถ้าปะทะไปแล้วเนี่ยยกแรกเนี่ยไม่ให้เขาปะทะแต่ถ้าผ่านยกแรกได้เนี่ยมีลุ้นเลยครับ
12: เหรอ
14: ใช่ครับความสมองมวยอะไรพวกนี้น้องเขามี
12: เหรอ
14: ใช่
12: เฮ้ยเป็นอะไรเป็น
15: ตาลอยลอยตาลอยลอยดิอย่าทำให้พี่กับพี่โบ๊ทตกใจดิ
16: พี่ถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปที่ค่ายมวยเนี่ยความคิดเขาเปลี่ยนหมดแล้ว
12: เหรอ
16: เขาบอกว่าตอนนี้คือเขาโฟกัสที่อยากเป็นนักมวยจริงๆแล้วพี่
12: จริงมะไม่อยากเป็นนักมวยจริงๆเลยเหร
16: ออยากจะถึงแม้ว่าจะไม่ต่อยไฟนี้ก็จะให้ผมจัดต่อ
12: จะขึ้นต่อยอย่างนี้เลยเหรอ
17: ก็ต่อยกับคนอื่นหาคู่ไปเรื่อย
12: อยากให้พี่เขาหาคู่ให้เลยอย่างเงี้ยถึงจะไม่ได้ต่อยกับทางฝั่งของตัวบุญมีเนี่ยนะเฮ้ย
17: ก็น้องเขาก็คือเคลียร์กันจบแล้วแต่ไฟนี้แล้วก็คือไม่มีอะไร
16: เขาบอกเขาไม่รู้สึกโกรธหรือไม่รู้สึกอะไรกันแล้วตอนนี้ความรู้สึกเขาไม่มีแล้วพี่หนูลองสังเกตดิคนนี้เขาไม่จะมีคือทัดไม่มี
12: เลยไม่มี
16: เลยไม่มีเลย
12: ไม่มี
16: ไม่มีเลย
12: เช็คสมองยังเมื่อคืน
15: หรือกำลังซึมอยู
12: ่หรือกำลังซึมอยู่เปล่า
17: จริงครับ
12: บางทีไม่บางทีเลือดมันยังไหลอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้นะข้างในอ่ะฮะไม่ไปหาหมอไปหาหมอยังเนี่ย
17: ยังครับ
12: ทำไมไม่ไปหาหมอเพราะอะไร
16: กลัวหมอเขาบอกเขากลัว
12: กลัวหมอเหรอ
17: กลัวเข็ม
12: กลัวเข็มจริงนี่มันก็บ้าไม่กลัวเขาเตะไม่กลัวเขาต่อยแต่กลัวเข็ม
17: วันนั้นเขาจะฉีดแต่เราก็หมอ
12: กลัว
17: จะมองแล้ว
18: กลัว
12: เฮ้ยกลัวเข็ม
18: ร้องสองทีครับ
12: พอหมอจะฉีดยาปุ๊บร้องอย่าง
18: ก็คือวันที่มีอาการบาดเจ็บผมให้กินยาไปนวดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นวันที่3ผมต้องพาไปฉีดยา
12: ไม่ยอม
18: แต่คือยอมต่อหน้าผมคือว่ากลัวอาจจะกลัวพอผมพาไปปุ๊บไปเข้าไปห้องหมอร้อง2ทีหมอฉีดทิ้งแล้วหันไปดูหมอยังไม่กดยาพอหมอกดยาร้องอีกที
12: เหรอจริงเหรอคุณร้องเลยเหรอ
17: กลัวเข็มจังเลย
12: กูเข็มจับเนี่ยเอ้าแล้วทำยังไงไม่แต่ต้องไปหาคุณเป็นนักมวยเนี่ยมักมวยกับเข็มมันต้องอยู่คู่กัน
16: ใช่ครับใช่ครับ
12: คุณต้องเย็บเย็บคุณแตกคุณก็ต้องเย็บคุณจะไม่เย็บไม่ได้นะ
17: ยาสลบ
12: ให้ยาสลบผมไปก่อนเลย
14: จะจะโอเคมันยังไงสักเต็มตัวเลย
16: เออแล้วไปสักมันยังไงอ่ะ
17: เข็มสักแค่นี
16: ้เออ
17: แต่ก็ยาวยาว
16: อะไรของมันวะ
12: เดี๋ยวโบ๊ทที่ถามถึงบรรยากาศเมื่อคืนหน่อย
14: คร
12: ับบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยถ้าเทียบกับมวยอื่นๆที่เสียโบ๊ทจัดมาบรรยากาศมันแตกต่างกันไหม
16: คือวันนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ทำมวยอาชีพเริ่มมีความน้อยใจ
12: ฮะ
16: น้อยใจผม
12: จริงเหรอ
16: ว่าทำไมถึงนักมวยคู่เนี้ยให้ค่าตัวเยอะจังให้ความสำคัญเยอะจังก็ดูจากเมื่อวานนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าอาชีพโปรโมเตอร์มวยอ่ะมันต้องจัดคู่มวยที่คนอยากดู
12: นี่โดนคนต่อว่าเลยเหรอ
16: คนโหโหหน้าคณะต่อว่าผมเยอะเลยว่าทำไมถึงให้ค่าตัวเด็กที่ไม่ชกมวยเนี่ยเยอะขนาดนี
12: ้เขาได้สองหมื่นใช่ไหม
16: เมื่อวานนี้คนค่าตัว20,000ทั้งคู่แล้วก็ชานอกได้อีก30,000เป็น50,000จากผม
12: เหรอ
16: ครับเขาก็เลยต่อว่าว่าทำไมแต่ในความเป็นจริงอยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ครับว่ามันจะหาคู่มวยแบบนี้ไม่ได้บ่อย
12: ๆ
16: แล้วมันไม่ใช่ว่ามีทุกวันที่เราจะหาขึ้นมาได้นะครับมันมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่มันผ่านกันมาจนมาถึงวันเมื่อวานเนี้ยพอจบแล้วมันก็ยังมีสตอรี่ต่อมาอีกถูกไหมครับถ้าวันมันจบด้วยการที่คุณมีต่อยน็อกไปเลยตุ้มมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเกิดปัญหาที่มันการตัดสินมันยังไม่เคลียร์มันเลยทำให้เราต้องมานั่งพูดคุยกันต
12: ่อ
16: นะครับแล้วก็ฝากทุกคนเลยว่าสำหรับนักมวยอาชีพไม่ต้องน้อยใจก็พยายามทำตัวเองให้เก่งทำตัวเองให้ดังดังเมื่อไหร่ก็ได้ค่าตัวเยอะเมื่อนั้นถูกไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วจะไปว่าเขาทำไม่ดีต้องมาสนับสนุนคนทำไม่ดีทุกอย่างมันผ่านไปแล้วมันมาจบที่บนเวทีเป็นเกมกีฬาแล้วแต่ดูจากสภาพสองคนเนี่ยวันแรกที่มาไม่รู้ว่ายังเมาหมัดอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในความรู้สึกผมแล้วผมว่าเขาเปลี่ยนแปลงทั้งสองคนเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะมวยไทย
12: ครับนะฮะก็ถามจริงๆเมื่อคืนเนี้ยสมมุติว่านะพี่ถามจริงสมมุติขอโทษนะสมมุติว่าทิมล้มลงไปเนี่ย
16: ครับ
12: แล้วแบบมันมิดฟื้นมาอีกเลยอะ
16: ฮะก็พี่หนุ่มต้องรับผิดชอบครับ
12: เฮ้ย
16: เพราะพี่หนุ่มเป็นโปรโมเตอร์ครับ
12: จริง
16: จริงครับตามกฎหมายฮะตามกฎหมายครับพี
12: ่ถ้างั้นสองปีนี้มันเอาชื่อพี่ไปเก็บของเลยละ
16: ผมรอเล่นคือจริงๆแล้วถามว่าเมื่อวานนี้ตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยเขาตรวจสภาพร่างกายกันก่อนแล้วคุณหมอตอนเช้าเขาตรวจก่อนว่าพร้อมชกหรือเปล่าถ้าไม่พร้อมชกก็ไม่ขึ้นเวทีทุกอย่างมันผ่านขั้นตอนมาทั้งหมดคือโอกาสที่จะมีปัญหาถึงระดับเสียชีวิตเนี่ยผมว่ามันยากแบบไม่ถึง 1% เพราะผมจัดมวยมาทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยจัดมวยแล้วมีใครเสียชีวิตในรายการผ
12: ม
16: นะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมว่าคือไม่ต้องกังวลเพราะทั้งคู่เขาเตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีคร
12: ับนะฮะล่าสุดเนี่ยมีคอมเมนต์อันหนึ่งส่งเข้ามาใน YouTube นะฮะแล้วก็เหมือนกับจ่ายตังค์เป็นสีเหลืองไปด้วยนะ
16: ครับ
12: เด็กจบผู้ใหญ่ไม่จบคนจัดก็ได้ตังค์ก็อยากจัดอีก
16: ครับ
12: เด็กถูกกระทำมันไม่ได้ตัดสินมันไม่ได้ติดใจอะไรกันแล้วแต่ผู้ใหญ่ยังอยากขยันขยอให้มันจัดต่อให้มันต่อยกันอีกผมละเชื่อเลยไม่งั้นก็ปรับฟาวให้บุญมีแพ้ไปเด็กมันจะได้เคลียร์จบๆกันไปแยกๆกันทำมาหากิน
16: ครับ
12: มองไงกับอย่าง
16: นี้คือเมื่อวานบอกก่อนครับเมื่อวานไลฟ์ดูฟรีไม่เสียสตังค์นะครับคนที่เข้าไปในเวทีก็เข้าไปแค่หลักประมาณไม่ถึง500คน
17: ใช่
16: ซึ่ง500คนนั้นผมจ่ายค่าตัวทั้งคู่ผมไม่ได้ทั้งคู่ชกฟรีนะครับถามว่าจัดแล้วมีกระแสแบบนี้เป็นผมคนที่เป็นอาชีพโปรโมเตอร์ก็อยากจัดอีกถูกไหมครับคนทำงานอาชีพไหนที่อยากทำงานแล้วไม่อยากประสบความสำเร็จอ่ะทุกอาชีพอยากประสบความสำเร็จหมดคนจัดมวยก็อยากจัดคู่ที่คนอยากดูแล้วผมถามว่าถ้าจัดอีกรอบนึงคนอยากดูคุณไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ต้องเปิดดูแต่คนที่เขาอยากดู
12: ม
16: ีถูกไหมครับคุณไม่ให้ความสำคัญก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องให้ความสำคัญแต่คนที่เขามีความสำคัญอยากจะดูคู่นี้ก็
12: ม
16: ีถูกไหมครับพี่
12: คือเขาไปตีประเด็นว่าทั้งนี้มันอยากจะจบกันแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตอนนี้เขาจบกันไปแล้ว
16: ครับ
12: เขาจบกันแล้วคุณต้องฟังก่อนนะที่เราคุยกันอยู่เนี่ยสองคนเนี้ยเขาเคลียร์กันแล้วเขากอดเขากราบเท้าขอโทษกันไปหมดแล้ว
16: ใช่
12: เมื่อคืนมันเคลียร์เรื่องที่เคยทะเลาะกันไว้จบแล้วนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันยังมีคนที่เป็นแฟนมวยส่วนใหญ่เน
16: ี่
12: ยที่เขาติดตามเนี่ยเขาก็ยังติดใจ
16: ใช่
12: นะฮะเราก็ถามเขาว่าน้องยังติดใจไหมยังคาใจไหมคา
16: ครับ
12: ไอ้ทางนี้ถามว่าคาใจไหมเขาบอกเขาเองต้องการไปเขาอยากไปทำมาหากินแล้วเราก็ไม่ได้บังคับเขาเขาต้องชกหรือไม่ชกนะไม่ใช่นะฮะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพอมันมีมวยแบบนี้เกิดขึ้นมันไม่ว่าจะเป็นมวยที่เราเป็นมวยนักพิเศษ
16: ครับ
12: หรือมวยที่เขาชกกันแบบอาชีพเนี่ยบางครั้งเขาคาใจอยู่เขาก็จะมีการล้างตากัน
16: ถูกต้องครับ
12: มันเป็นธรรมดา
16: ครับ
12: เราก็มาถามกันว่า
15: เฮ้ย

0: อยากจะล้างตากันไหมในฐานะที่ว่าน้องกับตอนนี้มาเรียนมวยแล้วอยากเป็นนักมวยชกมวยกันมีอยากจะล้างตาไหมถ้าไม่อยากก็จบ
1: แต่ใช่ครับ
0: เราไม่ได้บังคับ
1: วันนี้เรามองเป็นกีฬาแล้วครับพี
0: ่
1: เป็นมองการเป็นการแข่งขันกีฬาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการมีเรื่องรักเปิดรักเปิดมันจบไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: มันจบไปแต่เมื่อคืนแล้วครับเรื่องรักเปิดเน
0: ี่
1: ย
0: ถูกไหมพูดให้พี่เขาฟังเลยเนี่ยพี่จะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวก็จะบล็อกด้วย
3: เรื่องตรงนี้มันจบไปแล้วเขาทางพี่เขาก็ดีขึ้นมากๆแบบเห็นได้ชัดเลยครับว่าวันนี้พี่เขามานิ่งมากครับจะพี่กับวันแรกที่มาเลยครับจะดูแบบผมดูว่าแบบพี่เขามีวุฒิภาวะแบบโตขึ้นกับผมเยอะเลยครับ
0: ใ
3: ช่ครับ
0: น้องอ่ะ
4: ก็อยากจะขอโทษน้องก็เรื่องที่ไปรักเปิดน้อง
0: เนี่ยครับ
4: แล้วก็เมื่อวานก็หนุ่มไม่ได้ติดใจหรือว่าอะไรเลยไม่แล้วก็ไม่เพื่อเคาะจะโดน
0: หนูไม่ได้ติดใจหนูไม่ได้ติดใจผมก็ได้หนูไว้พูดกับแม่เวลาพูดกับผู้หญิงพูดตัวเองว่าหนูเรียกตัวเองว่าหนูไหม
4: ไม่มี
0: ไม่มีนะไม่มีผู้หญิงหรือไม่เรียกว่าหนู
4: ไม่
0: แต่เมื่อคืนพี่เห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างเองนะพอเอาไปลงอ่ะใครวะใครอ่ะ
4: น้องสาว
0: จริงเหรอน้องสาวจริงเหรอเฮ้ยน้องสาวแท้ๆป่ะ
4: น้องสาวคนหนึ่ง
0: น้องสาวคนหนึ่ง
4: แฟนคนหนึ่ง
0: บอลมีแฟนไปเชียร์ไหมมีงานหรือมีแฟนไปเหรอ
3: ครับก็ตอนแรกก็เลิกแล้วก็เหมือนมาให้กำลังใจกันครับเรียกมาให้กำลังใจ
0: อ๋อเลิกกันไปแล้วแล้วเมื่อวานกลับมาให้กำลังใจ
3: ครับแล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมครับ
0: คนนี้ป่ะคนนี้ป่ะนี่ป่ะ
3: ใช
0: ่คนนี้ป่ะ
3: ใช่ครับ
0: ไออะไรอ่ะเป็นนักมวยไอทำไมอ่ะฮะคนนี้เปล่า
3: ใช่ครับ
0: เนี่ยนะเสียโบ๊ท
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ในการจัดชกคู่นี้เนี่ยในมุมของวงการมวยเขาว่าไงกันบ้าง
1: ก็เป็นกระแสครับคือเมื่อวานเรามาดูกันที่ยอดตัวเลขเรตติ้งคนดูนะครับทุกช่องทางเป็นล้านคนที่ดูคู่นี้นะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะจบเพียงแค่20วินาทีแต่ว่าคนก็รอติดตามนะครับพี่มันก็เลยทำให้เป็นคำถามที่ผมยังตอบเขาไม่หยุดเลยว่าต่อยอีกไหมต่อยหรือไม่ต่อยหรือยังไงก็เลยต้องมารอคำตอบจากสองคนนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีศึกวันกันชัย EP 2หรือเปล่าน
0: ะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับใจใครคนใดคนหนึ่งได้นะต้องบอกแบบนี
1: ้
0: อยู่ที่ความสมัครใจของเขานะครับคือเท่าที่ฟังเมื่อคืนนี้ผมบอกงี้ก่อนเท่าที่ฟังเมื่อทางฝั่งสไนป์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าผมยังคาใจเพราะผมซ้อมมานานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ทะเลาะกันแล้วนะ
1: ครับ
0: มันแล้วมันจบไปแล้วแต่ในฐานะนักมวยเมื่อวานเขาก็มองว่ามันก็ยังไม่สมศักดิ์ศรีตัวเขา
1: ครับ
0: ที่เขาซ้อมมาที่เขาฟังนะ
1: ครับ
0: ส่วนทางนี้เนี่ยผมถามอีกครั้งนึงเมื่อวานเขาบอกว่าถ้าจะให้ต่อยกันอีกครั้งนึงเนี่ยขอคิดก่อนเพราะเขาเองต้องมีงานมีการต้องไปทําร้านกัญชาก็ถูกปิดหมดแล้วใช่มั้ยที่เราพูดอ่ะ
3: ใช่คร
0: ับ เนี่ยร้านกัญชาผมก็อยากจะไปทําอย่างอื่นจะได้ไม่ต้องมาหาเวลามาซ้อมหรือมันมีเวลาซ้อม
3: ตอนนี้ก็ช่องทางติดต่องานมาเยอะมากก็ไม่กล้ารับเลยครับเพราะว่าย
0: ังติดต่ออะไรมาร ีวิว
3: ใช่ครับไลฟ์สดรีวิวอะไรพวกนี้เยอะเลยครับ
0: จริงป่ะรีวิวสินค้าเหรอ
3: ใช่ครับ
0: คุณอยากไปทางแนวนี้ละเป็นอินฟู
3: ต้นตัวก็เคยคิดว่าอยากเป็นแนวนี้แต่ว่า
0: ใครติดต่อมาบ้างไหมอินฟูเนี่ยไหนบอกสิ
3: ก็มันไม่เชิงเป็นอินฟูครับเป็นเชิงช่องทางสินค้าอะไรเงี้ยคร
0: ับ ก็นั่นแหละเป็นอินฟูเขาเรียกอินฟูเออเป็นช่อง
3: ทางไม่ได้
0: ขายอะไรเขาให้ขายอะไร
3: ก็มีพวกสกินแคร์อะไรพวกนี้ด้วย
0: ไหนลองบอกเลยสกินแคร์ทำไงอ่ะเวลาขายยังไงเวลาขายอ่ะอ้าวเวลาขายยังไงอันนี้สมมติขายเนี่ยไลโอเนี่ยอ่ะ
3: เขาก็บีบงานมาให้ว่าแบบว่าให้เวลาซ้อมให้แบบก็ให้ถ่ายตามสไตล์เลยครับแล้วก็จะให้คลิปเป็นวิดีโอแล้ว
0: ให้ตังค์เท่าไหร่อ
3: ันนี้เขาถามผมมาแต่ว่าผมก็บอกว่าผมยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ครับนะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ไม่กล้า
1: เรียกราคา
3: ครับไม่กล้าบอกเรียกราคาตัวเองเพราะว่าไม่เคยไม่กล้าประเมินตัวเองครับใช่ครับเพราะเพิ่งขึ้นมาแนวนี้ก็ยังไม่กล้าใช่ครับ
0: ปรึกษากับแฟนยัง
3: ครับไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยครับ
0: แล้วแฟนชื่ออะไรแฟนชื่ออะไร
3: ครีมครับ
0: ใครนะ
3: ชื่อครีมครับ
0: ครีม
3: ใช่ครับ
0: ชื่อครีมทาหน้าอย่างนี้นะ
3: ใช่ครับ
0: ก็เหมาะกับที่เราจะรีวิวแสดงว่ารีวิวบ่อยใช่ไหมเรียวแรงมีเปล่าเนี่ยเมื่อคืนเนี้ยไปต่อยถามจริงเนี่ย
3: มีครับผมไม่ได้
0: ผมงดนี่น้องครีมนะอ้าวโอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาคุยกับทางเสียโบ๊ทด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกติกาอื่นอะไรอีกบ้างไหม
1: ครับ
0: นะแล้วเมื่อวานนี้ผมบอกงี้เลยนะพอต่อยไปเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เล่าให้ฟังไป

0: ยิงแล้วพอเขาล้มไปเนี่ยพี่มดนพรวาทินโทรหาผม
1: ครับ
0: หนุ่มลูกหนุ่มมันเป็นอะไรบ้างลูกเฮ้ยดูดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแกก็กังวลใจ
1: ครับพี่ครับ
0: นะครับ
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเป็นตัวแทนพี่เองครับมีเรื่องต้องการ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
2: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
3: ได้สิจับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
7: ่บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
8: ว้าวว้าว
7: จนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: พอเลยยกบ้าน
10: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ซับเลย
11: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
12: ดำดำยาแก้ไอไอพีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
13: าแก้ไอตราเสดาวรสดำผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
14: ้มามิมี่
15: กลมกล่อม
14: ถูกต้อง
15: มามิมี
14: ่แก้ห่วยและลำไย
15: มามิมี่
14: รสชาติที่ถูกต้อง
16: แกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะ
17: บ้าเลยไงอยู่ๆใจฉันปลอมตัวเป็นแก
16: แล้วฉันจะปลอมตัวเป็นแกได้ง่ายงั้นเลยวะ
18: ข้าพเจ้านายโสภณิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายทาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวน
19: โกงให้นายจำก็โกง
20: ไอ้เด็กแกแดด
19: ไอ้คนหลงตัวเอง
21: ไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเหรอ
22: ห่วงรจิตก็เป็นด้วยหรอคะ
23: ห่วงสิเพราะเธอคือมรดกที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันนะจิต

0: ันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
1: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
2: ทุกสัมผัสเสียงต้องโฟมล้างมือคิวเรอิช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
3: คิวเรอิ

0: จเดน
1: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
0: เจเดนเจเดนเจเดน
2: ทุกสัมผัส
3: สยาม
2: ต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99%
4: คิวเรอีคิวเรอี
5: จะไปไหนครับเนี่ย
6: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
5: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว
7: อร่อยเคี้ยวสนุกและนอนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
9: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
8: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
10: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
11: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
12: นั่งนะพิตาเดย
13: ์สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow เคทีดอลอควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้กำลังคุยกันอยู่นะฮะเรื่องของมวยเนี่ยคุณบอกว่าเขาไงเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาไงนะ
14: เขาก็มายกแรกก็มาเกินคาดครับก็
13: ตามมาเกินคาด
14: ก็ตามที่คิดไว้ก็คงจะแบบว่าวิ่งใส่กันอะไรเงี้ยครับ
13: คือวิ่งมาแล้วต่อยต่อยต่อยต่อยอย่างนี้เลย
14: ก็ตอนแรกก็กะแบบยืนรอเลยครับยืนรอรับ
13: คือมึงวิ่งมากูสวนเลย
14: ก็เตรียมมาเหมือนกันครับแต่ว่าคือพอภาพมันออกเขาก็มาแบบมานิ่งนิ่งพอสมควรแล้วแบบแล้วก็คิดไม่ถึงครับว่าพี่เขาจะมาทรงยืนดีแล้วใช่ครับก็ตรงนี้ก็ยอมรับในพี่เขาครับว่าเขาซ้อมมาก็ดีมากครับ
13: คุณนะคิดว่าไงตอนแรก
15: น้องเราเก่งครับ
13: ฮะ
15: น้องเขาเก่ง
13: เก่งใช่ไหมแต่ไม่เกินผม
15: โดนไปเมื่อคืนแล้ว
13: โดนไปเมื่อคืนแล้วบอกโดนไปเมื่อคืนแล้วพี่อย่ามาถามอะไรผมเยอะโธ่โดนถามจริงไอ้ตอนล้มนั้นเป็นยังไงมันมึนหรือมันรู้สึกยังไง
15: มันเหมือนภาพมันดับเลยพี
13: ่ดับเลยเหรอ
15: ครับตอนนี้แต่หัวกระดิกได้พี่แต่เหมือนแบบตัวไม่ไปเงี้ยเพิ่งประมาณพักน
13: ึ
15: ง
13: ไอ้ที่ขามเงี้ยคือ
15: ไม่รู้เลยว่าข้างเป็นอะไร
13: จริงป่ะ
15: ตอนนั้น
13: แต่ขาหนูอย่างนี้เลยนะขาหนูอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้นะตกใจนะ
15: เนาะพอเริ่มได้เริ่มได้สติพอยืนได้ก็พอเริ่มแบบรู้ตัวเริ่มมีสติ
13: ครับพอต่อยต่อด้วยนะพี่เนี่ยจะถามจะต่อยคิดว่าต่อยไหวไหมคอยต่อไหวไหม
15: เมื่อวานต่อยก็ต่อยครับเมื่อวานต่อที่จะต่อนะครับ
13: ใช่พอเห็นขึ้นมาเขาก็ไม่ยอมเพราะเขาจะต่อยต่อ
16: ใช่จะต่อยต่อ
13: เรามีภาพไหมที่เขาจะต่อยต่ออ่ะที่เขาแบบขึ้นมาแล้วเขาเหมือนกับไม่ยอมกรรมการหรือว่าเขาจะต่อยต่อเรามีไหมนี่
16: คือจริงๆเมื่อวานเนี้ยผมต้องลงไปเรียกมาเพราะว่าทำท่าคืออาการเราเห็นแล้วว่าฝั่งนี้เขาไม่ยอมรับแล้วการตัดสินอ่ะก็เลยต้องไปเรียกขึ้นมาบนเวทีแล้วก็เพื่อที่จะมาเคลียร์กันบนเวทีให้มันจบครับ
13: นี่นะฮะมาอีกแล้วนะครับได้อะไรจากเรื่องนี
16: ้
13: ก็เขาต่อยมวยกันไงครับคือเขาทะเลาะกันนะฮะเราก็ไม่อยากเขาไปเข็นฆ่ากันเอามีดไปแทงกันหรือว่าไปตีกันแบบอย่างที่มันเกิดเหตุกันที่เราเห็นแล้วเขาสองคนก็สมัครใจ

0: เวลาผมเดินผมก็เดินกินสตรีทฟู้ดนะซื้อตรงนู้นตรงนี้จิ้มตรงนี้ทีจิ้มตรงนี้ทีเดินกินแล้วก็คุยกับคนเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: มันรู้สึกว่าผมหลุดเข้าไปใน
2: ความฝันของ
0: เหมือนกับผจญภัยตอนเด็กๆอ่ะ
2: ท่าน
0: เช
2: นเราไปอยู่นานแค่ไหนคะเนี่ย
0: ผมไป2อาทิตย์
2: เอาไปแค่2อาทิตย์เอง
0: จริงๆนะผมตั้งใจว่าผมจะไป1เดือ นตอนนี้ภรรยาผมบอกว่าคุณเอาให้รอดก่อนเถอะ2เดือนเอา2อาทิตย์ก่อนแล้วกันส่งเทียบพอผมรอดจะผมก็วางแผนว่าผมจากคุณหมิงเนี่ยผมจะนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยไปต้าหลี
1: ่
0: ไปอยู่ต้าหลี่คราวนี้ไม่ได้เรียนคือจะไปเที่ยวต้าหลี่แล้วเป็นลูกสาวกลับมาจากต่างประเทศก็เลยเราก็เลยต้องกลับ
2: แล้วจะไปอีกไหมฮะ
0: ไปครับ
2: ไปไหนคะคิดจะไป
0: โอ้ยหลายเมืองครับอยากจะไปหังโจวอยากจะไปเสี้ยเหมินนะฮะอยากจะไปอีกโอ้กุ้ยหลินเนี่ยฮะอยากจะไปคือกะว่าจะไปเรียนสักนิดนึงแล้วก็ไปเที่ยว
1: เน้นจีนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เน้นจีน
2: โอ้จีนมีที่เที่ยวเยอะมาก
0: โอ้สุดยอด
2: เพราะว่ามันเป็นประเทศใหญ่มากแล้วสวยๆเยอะพี่หลังๆนี้ตุ๊กก็ไม่ไปไหนละไปจีน
1: เหรอ
2: เพราะว่าญี่ปุ่นก็ไปหลายหนแล้วก็เบื่อละจีนนี่มันยังมีตั้งหลาย
1: เยอะมาก
2: next trip จะไปชิงเต่า
1: เด็กเขาใหญ่
2: โอ้
1: โ
2: ห
0: พี่ผมเพิ่งกลับมาเมื่อ
2: ใช่ไหมฮะเพราะว่าสวยมาก
0: มันเป็นเมืองทะเลครับอาหารทะเลดีมาก
2: แล้วเมืองเป็นยุโรป
0: โหแล้วทันเบียร์ดื่มเบียร์ไหมฮะโอ้เบียชิงเต่ามันสุดยอดจริงๆโอ้โหนี่ผมไปพิพิธภัณฑ์เบียมานะครับมันมีเบียทุกรูปแบบเลยนะครับซื้อกลับมาด้วยหูอร่อยมาก
2: แบกกลับมาอีก
0: แบกกลับมาอีก
1: สุดยอด
2: มาลองเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาระหว่างที่ไปตรงนู้นมีอะไรที่น่าตื่นเต้นน่ามาเล่าให้ฟังบ้าง
0: ที่น่าสนใจคือหนึ่งคือการเดินทางด้วยตนเอง
1: ครับ
0: คือโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีทริปพาพวกนักเรียนต่างชาติไปผมไม่เอาผมอยากจะลุยเดียวผมก็เดินดูผมก็พยายามหาว่าผมจะไปที่ไหนและที่เนี้ยมันไปยังไงผมจะดูแผนที่ให้ผมเป็นยังไงผมต้องไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนี้ผมเดินอีก 1.5 กิโลและเสร็จปั๊บผมต้องไปขึ้นรถบัสตรงนี้ผมต้องไปตรงนี
2: ้เก่งนะอ่านภาษาจีนก็ไม่ออก
0: ใช่ครับคือ AI มันแปลให้ผมหมดผมก็จะใช้ AI มาช่วยแปลภาษาจีนที่แปลว่าไงนั่นหมายความว่าพอเรามีมือถือ1ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ AI ใช้ทุกอย่างมาช่วยหมดกันแปลภาษาการแปลภาษาเสร็จปั๊บพอเวลาไปแต่ละที่เนี่ยเหมือนกับเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็จะเดินเหมือนกับว่ามันเป็นโลกใบใหม่ของเราอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นตรงทีเดือดตรงนี้ทีแล้วคนเนี้ยพอเราไปคนเดียวเนี่ยเราไม่ต้องถามเวลาสมมติเราไปกับคนอื่นไปกับเพื่อนไปกับภรรยาไปตรงนี้ไหมตรงนี้ไหม
2: กินอะไรดีกินนั่นไหมกินนี่ไหม
0: ทำได้ทุกอย่างตามใจปรารถนา
2: อิสระ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วก็ผมได้นั่งรถเมล์เองผมบอกเราซื้อว่าผมว่าเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้นั่งรถเมย์หลังจาก40ปีนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินผมแทบไม่เคยนั่งเลย ได้ไปครั้งนี้ผมตั้งใจว่าผมจะพยายามไม่นั่งรถตีตี้นะไอ้รถแท็กซี่อ่ะ
2: แ
0: ต่นี่มันก็มีแก๊ปเรียงนะ
1: ฮะ
0: เพราะวันนึงนะทุกวันเนี่ยผมเดินไม่ต่ำกว่า
2: 29,000
1: โอ้โหเดินเยอะเลย
0: แล้วก็มีอยู่วันนึงผมไปเดินขึ้นเขานี่ท้าทายมากเขาซีซันเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นภูเขาที่มีประตูมังกรผมก็เดินขึ้นไป6กิโลวันแรกเดินขึ้นไปเนี่ยขึ้นไป6กิโลก็ใช้ไม้น้อยเดินไป6กิโลถึงปั๊บก็บอกว่าปิดแล้วไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมมาพรุ่งนี้ผมไปมาอีกผมก็เดินขึ้นไปอีก6กิโลแต่ขากลับผมนั่งลดลงนะแต่ขาเดิมผมขึ้นไปแล้วก็มันรู้สึกว่าเราท้าทายตัวเองเราร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นผมนึกบอกสินทรัพย์ที่ดีสุดตอนนี้คือสุขภาพ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าสุขภาพดีนะเราสามารถ
2: ทำอะไรก็ได้ใช่ใช่
1: ทีนี้คนที่ไปในสถานที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยหมอมันเป็นไปได้ไหมที่เราคิดว่าเราอาจจะโดนหลอกไหมโดนแบบทำร้ายไหมหรือลักยิ่งชิงปล้นอะไรหรือเปล่ามีความเสี่ยงไหม
0: คือเวลาไปเนี่ยต้องดูก่อนว่าประเทศนั้นน่ะมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน
1: ครับ
0: เมืองจีน
2: จีนก็เยอะไหมฮะ
0: น้อยมากครับ
2: อ้าวน้อยเหรอฮะ
0: โอ้น้อยมากอาชญากรรมต่ำมากเพราะว่าจีนเนี่ยมีจะมีกล้อง CCTV เนี่ยอยู่ทุกที่เลยนะครับของวางไว้ก็ไม่หายขโมยปล้นก็ไม่ค่อยมีนะครับ
2: เพราะ
0: มันจับได้หมด
2: ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเคยได้ยินมานะ
0: ไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับดีมากเลยทุกอย่างเนี่ยตำรวจแล้วแต่ละที่เนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติไปสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ยืนกำกับเต็มไปหมดเลยผมว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็การเดินทางสาธารณะสาธารณะครับดีมากเลยรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถเมล์แล้วถูกครับขึ้นรถไฟฟ้าสองต่างนาทีสองหยวนสองหยวนสิบบาท
2: ค่าใช้จ่ายถูกมาก
0: ถูกอาหารก็ถูกอร่อย
2: แต่เดี๋ยวนี้เครื่องบินก็มีไปถึงเป็น direct flight นะคะ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
0: สบายมาก
1: คุณหมอก็ได้ค้นพบตัวเองแล้วว่าเราต้องการ อะไรในชีวิต
2: คุณหมอมีอะไรแนะนำผู้ใหญ่วัยเกษียณมั่งไหมคะในการที่จะแบบว่าทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คืออันดับแรกที่ผมจะแนะนำก็คือว่าเรื่องของสุขภาพก่อนครับเพราะว่าถ้า

0: สุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับจบยกหนึ่งครับแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์เชนกับพี่ตุ๊กเนี่ยแนะนำแล้วก็คือการดูแลสุขภาพดีต่อไปในเรื่องของใจครับใจหนึ่งสิ่งหนึ่งซึ่งผู้สูงวัยจะมีความคิดก็คือเรื่องของความกลัวแต่ต้องบอกนะครับความกลัวมันคือความคิดครับและความกลัวเนี่ยครับสิ่งที่เราทำก็คือดึงความกล้ามาเคียงคู่กับความกลัวและพอเราเดินเข้าไปความกลัวมันเล็กลงครับความกลัวนี่แปลกนะครับถ้าเราเดินออกมันใหญ่ขึ้นถ้าเราเดินเข้าไปหามันเล็กลงครับเสร็จปั๊บพอถึงจุดนั้นปั๊บเราจะพบว่าสิ่งที่เรากลัวมันเพียงแค่ความคิดเฉยๆถ้าเราไปเจอมันนั่นอีกอันหนึ่งซึ่งผู้สูงวัยคงจะต้องประเมินนั่นคือเรื่องของความเสี่ยงที่ท่านอาจารย์เชนถามก็คือว่าประเมินดูไหมว่าสิ่งที่เราจะไปมันเสี่ยงมากขนาดไหนผมประเมินแล้วมันไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถที่จะชนกับตรงนั้นได้ไม่มีอะไรเสียมีแต่ได
1: ้จริงๆแล้วอาจจะแบบว่าไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเหมือนอาจารย์ก็ได้นะคะเอาในเมืองไทยนี่แหละบางทีเรานึกอยากจะไปเที่ยวไปอะไรแต่ว่าไม่กล้าไปคนเดียวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเอาเพื่อนคนนี้ไม่ว่างไปตรงนั้นเอาเพื่อนคนนั้นไม่ว่างไม่ได้ไปสักทีเดี๋ยวพอดีตายก่อนเอาในประเทศก็ได้นะคะ
0: ชีวิตนี้ต้องใช้นะครับสูงวัยเนี่ยขอให้เป็นสูงวัยอย่างสง่างามและมีคุณค่า
2: ถูกต้องครับชีวิตเราใช้ซะขอบคุณคุณหมอคิมมากเลยคร
0: ับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ยอดเลยวันนี้นะครับคำคมปิดท้ายรายการวันนี้นะครับถ้าคิดว่าเป็นไปได้เราจะทำอะไรได้อีกมากถ้าคิดว่ากดดันว่ามันยากชีวิตจะยิ่งลำบากยากที่จะได้ครับ
1: เหมือนที่อาจารย์ทำนะคะไม่มีอะไรยาก
2: เผชิญหน้ากับความกลัว
1: ใช่
2: ครับ
1: วันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ชมกันเยอะแยะเลยค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับลูกแก้วและน้องโบตั๋นค่ะ
0: จากเหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะอุบัติเหตุและเหตุการณ์บริเวณที่จุดตัดทางรถไฟนะคะทำให้เรานั้นต้องหันมาใส่ใจความปลอดภัยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าจุดตัดทางเดินรถไฟเนี่ยเป็นจุดที่เสี่ยงอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนมากค่ะก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะมีเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์แล้วก็มามีเหตุไรเดอร์เนี่ยถูกรถไฟเฉี่ยวชนด้วยนะคะที่บริเวณริมทางรถไฟมักกะสันเรียกว่าต่อๆกันเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกมาย้ำนะคะว่าทางรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดรถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยระยะกระชั้นชิดมากจนไม่สามารถเบรกได้กระทันหันนะคะพร้อมย้ำว่าทางรถไฟเนี่ยไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยจึงขอย้ำให้ประชาชนเนี่ยใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เราต้องหันมาดูข้อกฎหมายนะคะซึ่งมีหลายข้อที่สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีการระบุข้อบังคับนะคะว่าในส่วนของระยะปลอดภัยเนี่ยกำหนดให้เมื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการจะขับรถผ่านทางรถไฟต้องลดความเร็วแล้วก็หยุดรถเนี่ยให้ห่างจากทางรถไฟเนี่ยไม่น้อยกว่า5เมตรนะคะเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขับผ่านค่ะซึ่งกฎข้อนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้ทุกกรณีไม่ว่าจุดตัดนั้นจะมีเครื่องกั้นอัตโนมัติมีสัญญาณไฟเตือนหรือเป็นเพียงทางตามแนวชุมชนก็ตามที่ไม่มีระเบียบแจ้งเตือนใดๆนะคะ
1: พร้อมกันนี้ค่ะกฎหมายจราจรนะคะยังกำหนดข้อห้ามแซงรถยนต์คันอื่นในระยะ30เมตรก่อนถึงจุดตัดทางรถไฟค่ะซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตที่มักจะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้งนะคะเนื่องจากทัศนวิสัยที่จำกัดและการแย่งช่องทางจราจรในพื้นที่คอขวดก่อนข้ามรางรถไฟค่ะดังนั้นแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ผ่านรางรถไฟอย่างถูกวิธีและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยนะคะจึงประกอบด้วย3ข้อหลักๆก็คือข้อ1ค่ะชะลอความเร็วทุกครั้งที่เห็นป้ายเตือนรูปขบวนรถไฟนะคะข้อ2ก็มองซ้ายมองขวาก่อนอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงจังหวะที่เป็นทางโค้งที่มีทัศนวิสัยไม่ดีค่ะข้อ3พื้นที่ด้านหน้าให้รถคันที่นำเนี่ยพ้นแนวรางไปก่อนจากนั้นค่อยเคลื่อนรถตามนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถของเราต้องไปติดค้างอยู่กลางทางรางในขณะที่การจราจรติดขัดเนื่องจากขบวนรถไฟขนส่งมีน้ำหนักมหาศาลและไม่สามารถหยุดรถได้ทันทีค่ะ
0: ค่ะและพูดถึงเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก็คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นโดยได้มีการจัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะขับขี่ตามกฎลดอุบัติเหตุนะคะให้กับพนักงานขับรถพร้อมทั้งออกมาตรการกวดขันความปลอดภัยและวินัยจราจรอย่างเข้มข้นรวมถึงเน้นย้ำการป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงสำคัญนะคะโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟแล้วก็ทางร่วมแยกค่ะในส่วนของแนวทางปฏิบัติที่ขสมก.เน้นย้ำกับพนักงานขับรถก็อย่างเช่นห้ามจอดค้างบนรางรถไฟแล้วก็กีดขวางทางแยกเด็ดขาดนะคะยกระดับความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินหากเกิดเหตุสุดวิสัยรถจอดค้างบนรางเนี่ยพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารก็ต้องทำงานประสานกันทันทีนะคะโดยพนักงานเก็บค่าโดยสารเนี่ยก็จะต้องช่วยสังเกตการรถไฟแล้วก็พร้อมเปิดประตูฉุกเฉินเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยลงจากรถได้ทันท่วงทีรวมถึงจะมีการตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถอย่างสม่ำเสมอและเข้มงวดเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตขับรถด้วยนะคะถ้าพบมีความผิดก็จะมีบทลงโทษที่เด็ดขาดและดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด ต่อไปค่ะ
1: รวมด้วยช่วยกันนะคะปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวยิ้มๆค่ะผู้ชมขายอยากเชิญชวนดูการน้ำมันตัดในค่ำคืนนี้ปรากฏการธรรมชาติแล้วก็ยิ้มไปด้วยกันนะคะกับปรากฏการพระจันทร์ยิ้มค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนริตนะคะเผยปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปีวันประจำวันที่20พฤษภาคมค่ะ2569ที่ปรากฏพระจันทร์ยิ้มที่ดาวพฤหัสบดีและดาวพอลักษ์นะคะจะเคียงดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์เนี่ยจะปรากฏส่องสว่างเป็นพระจันทร์เสี้ยวค่ะทำให้ภาพที่เรามองจากโลกไปจะเห็นเหมือนเป็นแบบน่ารักไหม พระจันทร์ยิ้มอย่างนี้นะคะซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้ทางทิศตะวันตกตั้งแต่เวลาประมาณ1ทุ่มยาวไปจนถึงช่วงประมาณ4ทุ่มค่ะใครที่แบบฟิลไม่ดีท้อแท้หมดหวังอะไรใดๆต่างๆมารับพลังจากดวงดาวและพระจันทร์กันเลยดีกว่านะคะออกมารับพลังการที่จะส่งยิ้มให้เราในคืนนี้ให้พบเจอสิ่งดีๆต่อไปจ้า
0: ใช่
1: ถ่ายรูปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ยิ้มกันแล้วเดี๋ยวชวนมายิ้มต่ออ
1: ัน
0: นี้สำหรับคนที่ทำงานกรุงเทพต้องยิ้มออกแน่ๆนะคะเพราะว่าครม.เนี่ยได้เคาะวันหยุดยาวเพิ่มเติมออกมาแล้วค่ะเนื่องด้วยที่กรุงเทพจะมีการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งถือเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะเป็นอีเวนต์ทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะโดยคาดว่าจะมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะแล้วก็ผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาร่วมงานที่กรุงเทพค่ะและเพื่อให้ภาพรวมการคมนาคมในเมืองหลวงเนี่ยคล่องตัวที่สุดนะคะครม.ก็เลยเคาะค่ะมีการปรับเปลี่ยนวันหยุดดังนี้นะคะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะหน่วยงานราชการในกทม.ปฏิบัติงานแบบ Work From Home นะคะวันอังคารที่13ตุลาคม2569ค่ะเป็นวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะหน่วยงานราชการในกทม.ปฏิบัติงานแบบ Work From Home นะคะส่วนวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569หน่วยงานราชการในกทม.ปฏิบัติงานแบบ Work From Home ค่ะและวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเฉพาะพื้นที่ในกทม.ค่ะส่วนภาคเอกชนนะคะทางภาครัฐบอกว่าไม่บังคับค่ะก็แต่ว่าขออย่างนึงขอความร่วมมืออาจจะ Work From Home ก็ได้นะคะสำหรับพื้นที่ที่ใกล้เคียงบริเวณที่จัดงานค่ะก็หยุดยาวยิ้ม

0: ยิ้มกันไป
1: ใช่ค่ะปีนี้ไหนๆก็หยุดยาวเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเราจุงมือคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนะคะนี่เลยค่ะทางสวนนงนุชพัทยาก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษพัก2คืนแถมฟรี1คืนไปเลยนะคะสำหรับห้องพักทุกโซนภายในสวนนงนุชพัทยาค่ะท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็สวนสวยระดับโลกบนพื้นที่กว่า 1,700 ไร่นะคะโดยผู้เข้าพักยังได้รับสิทธิ์เข้าชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงช้างแสนรู้และพิพิธภัณฑ์พุทธคุณฟรีด้วยค่ะโดยโปรนี้นะคะสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่ 30-31 พฤษภาคมและวันที่ 1-3 มิถุนายนนี้เลยนะคะในปี 2569นี้เลยค่ะไปเที่ยวกันได้ที่สวนนงนุชพัทยา1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 6:00 น.ค่ะ
0: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะสภากาชาดไทยค่ะก็ชวนกันไปวิ่ง4สะพานประวัติศาสตร์นะคะเพื่อเปลี่ยนทุกก้าวให้เป็นพลังงานของการให้ค่ะDonation Hub สภากาชาดไทยค่ะร่วมกับกลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่น77เชิญชวนนักวิ่งแล้วก็ประชาชนนะคะร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล Bangkok Double Brit Half Marathon for Red Cross 2026นะคะร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ค่ะผ่านประสบการณ์การวิ่งข้ามสะพานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมกับชื่นชมความงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยเส้นทางวิ่งนะคะครอบคลุม4สะพานหลักได้แก่สะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานพระราม8ในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะคะณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือค่ะรายได้จากการจัดกิจกรรมก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสแล้วก็ผู้ประสบภัยในด้านต่างๆนะคะรองรับนักวิ่งทุกระดับค่ะเพราะว่ามีถึง4ระยะด้วยกันนะคะสามารถสมัครวิ่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่เว็บไซต์ www.irecross.org รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกแค่ 1,000 คนเท่านั้นค่ะก็รีบกันหน่อยนะสำหรับนักวิ่งสายวิ่งโ
1: อ้
0: วิ่งไปชมสะพานไปชมแม่น้ำไปนี่อู้สวยอ่ะไปวิ่งกัน
1: ใช่ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะข่าวบันเทิงของเรามาที่สองสาวสุดฮอตนะคะลีน่ามิวนั่นเองนี่เป็นไงแซ่บเวอร์ปล่อยโปสเตอร์ซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องนะคะบอกเลยว่าน่าดูมากๆช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision ใหม่ Ford Everestฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศ
3: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
4: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
5: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
7: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
8: กินจุบจิบกินจุบจิบ
9: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
10: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุบจิบในช่องปาก
11: มันตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้ว
12: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตากาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
11: เป็นไปได้ครับ
13: ประโยชน์ไม่ทำอะไรเองทำไมพี่ต้องทำลายเขาด้วยอ่ะ
11: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
13: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
14: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.

0: 4
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
3: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
6: ่อร่อยมากสะดวกมาก
5: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
7: ๆงานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
8: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
11: Protex IC Cool Mil X The Next Peak
12: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว34นะคะเริ่มต้นข่าวบันเทิงด้วยเรื่องราวสองสาวสุดฮอตคู่นี้เลยค่ะแรงมากจริงๆมาแรงสุดๆนะคะกับน้องลีน่าหมิวนั่นเองล่าสุดมีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาซึ่งบอกว่าแซ่บมากๆเลยนะคะกับซีรีส์เรื่องใหม่ของน้องทั้งสองนะคะที่มีชื่อว่า Please Love รักได้ไหมค่ะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องแรกของลีน่าหมิวนะคะอย่างรักสุดท้าย My Safe Zone ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆแบบดีมากถึงมากที่สุดเลยจริงๆนะคะจนทำให้ทั้งสองคนเนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาสนับสนุนมากมายเลยทีเดียวนะคะล่าสุดช่อง3ก็ไม่ปล่อยให้รอนานค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยปล่อยโปสเตอร์แรกของซีรีส์เรื่อง Please Love รักได้ไหมซีรีส์คู่เรื่องที่2ของลีน่าหมิวนะคะออกมาได้ให้ได้เห็นกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเผ็ดๆแซ่บๆงานนี้ทำเอาเหล่าแฟนคลับคือฮือฮาสุดๆค่ะเพราะจากโปสเตอร์เนี่ยดูเหมือนว่าลีน่าหมิวจะมาในลุคที่แบบแซ่บมากเป็นการแบบฉีกจากลุคในเรื่องก่อนมากๆเลยโอ้โหฉีกจริงกระโปรงฉีกมากเลยนะคะเนี่ยเซ็กซี่แฟนๆยิ้มกันเลยยิ่งดูเบื้องหลังการถ่ายทำโปสเตอร์ใน IG Story ของคุณดิวบิกมลนะคะก็คือแซ่บกว่าเดิมที่ได้เห็นกันงานนี้ทำเอาแฟนๆเนี่ยก็คืออยากให้ทำใจดีๆไว้ก่อนทำใจดีๆไว้ก่อนค่ะอดใจรออีกนิดนึงนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยข่าวสามสีของเราจะรีบนำมาเสนออย่างแน่นอนเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดเลยอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเลยนะ
13: จริง
12: ดูแบบ
13: รอนะ
12: ได้อ่ะค่ะ FC รอกันหน่อยนะคะ
13: ส่วนเรื่องนี้ไม่ต้องรอนะคะเปิดช่อง3ดูได้เลยคืนนี้ค่ะสำหรับละครเรื่องโทษฐานที่รักเธอค่ะดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่11แล้วนะคะสำหรับโทษฐานที่รักเธอค่ะซึ่งคืนนี้แหมไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าวายุนายณภัทรเนี่ยได้รับภารกิจมาสอนการป้องกันตัวให้กับคุณหนูฟ้าใสน้องมินนะคะก็สงสัยว่ามัวแต่สอนป้องกันตัวแต่ดันลืมป้องกันใจเองนะเพราะว่าวายุเนี่ยเล่นกับใจของคุณหนูฟ้าใสมากๆนะคะดูแล้วงานนี้บอดี้การ์ดมีใจให้กับคุณหนูแน่นอนเราก็ดูท่าสอนป้องกันตัวเนี่ยใกล้ชิดขนาดนี้ไม่หวั่นไหวนี่ไม่หวั่นไหวได้ยังไงคะงานนี้คนดูก็เตรียมเกาะขอบจอเลยนะคะจับอาการของทั้งสองคนได้เลยว่าใครจะออกอาการก่อนกันในละครโทษฐานที่รักเธอทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 ครึ่งค่ะนะแม
12: ่คู่นี้ก็ได้ใกล้ชิดเลยทีเดียวไปดูแบบเต็มๆกันในละครดีกว่าจะได้ฟินกันสุดๆเลยนะคะอ่ะข้ามาที่ฝั่งวงการเพลงกันบ้างค่ะใครที่คิดถึงน้องแจ็คกี้แจ็คเกอรีน
13: ค่ะ
12: แจ็คเกอรีน จะเป็นชาคลีนแล้วก็เป็นจักรีนน้องแจ็คกี้จักรินลูกนะคะซึ่งตอนนี้เขากลับมาแล้วนะคะพร้อมกับเพลงเศร้าที่แทงใจคนที่ผิดหวังในความรักมากๆกับเพลงที่มีชื่อว่าอย่าลืมใจร้าย Don't Forget ค่ะเพลงนี้ค่ะอย่าลืมใจร้าย Don't Forget นะคะเป็นหนึ่งในซิงเกิลจาก EP จุด02 How I Feel นะคะซึ่งเป็นผลงานของคุณพรูธันวาค่ะศิลปินและนักแต่งเพลงนะคะจากค่าย Lit Entertainment ค่ะที่มาร่วมงานในฐานะโปรดิวเซอร์ให้กับแจ็คกี้จักรินนะคะเพื่อถ่ายทอดบทเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผสมผสานกับความเศร้าความผิดหวังและความไม่ยินดีกับความรักครั้งใหม่ของคนรักเก่าค่ะเนื้อเพลงนี้นะคะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่ผิดหวังจากความรักและตั้งคำถามกับความใจร้ายที่ตัวเองได้เจอมาเมื่ออีกฝ่ายมีรักครั้งใหม่จึงขอยินดีด้วยความเกลียดชัง
13: โอ้โห
12: และหวังว่าอีกฝ่ายจะใจร้ายกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เหมือนที่เคยทำกับฉัน
13: ค่ะแค้นมากแค้น
12: ทำกับตัวเองอ่ะขณะที่มิวสิกวิดีโอนะคะยังได้อาร์ตี้สรุธมารับหน้าที่เป็นผู้กำกับให้ด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนก็สามารถไปฟังเพลงอย่าลืมใจร้าย Don't Forget นะคะกันได้แล้วในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ทาง YouTube ของช่องแจ็คกี้จักรินได้เลยค่ะ
13: ค่ะส่วนใครที่อยากไปฟังเพลงอย่าลืมใจร้ายนะคะแล้วก็เพลงอื่นๆของแจ็คกี้เนี่ยแบบสดๆก็สามารถไปเจอกันได้ที่ฟรีคอนเสิร์ต TDay Music Playground นะคะครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่20แล้วนะคะจัดขึ้นที่ Sir Studio ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ Sir Entertainment เนี่ยจัดเต็มความสนุกเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะโดยเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าต้อนรับหน้าฝนไปพร้อมกับไลน์อัพศิลปินหลากหลายที่แบบว่าโหหลายคนชื่นชอบอยู่แล้วนะแล้วก็คิดถึงด้วยก็นำทีมเลยโดยแจ็คกี้นี่แหละค่ะแล้วก็มีดีดี้ดาดานะคะแล้วก็คริปโตไนท์ท็อปปิยวัฒน์นะคะดรีมออนมิไรมิไรนะคะโซระโซระยามิยามิแล้วก็เนสิตนะคะดัสมานาโหเยอะเลยใครที่อยากไปร่วมสนุกในงานนี้นะคะสามารถลงทะเบียนรับบัตรฟรีได้แล้วค่ะทางแอปพลิเคชัน The Concert หรือ www.theconcert.com นะคะก็ไปพบกับศิลปินทั้งหมดได้วันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้นะคะที่ Live House at The Studio รามคำแหง81นะคะแหมมากันแน่นขนาดนี้นะคะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ TDay Music Playground ค่ะกิจกรรมแล้วก็คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าขาดผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นและสุรพลฟู้ดด้วยนะคะแน่นมากเดือนนี้รับหน้าฝนกันไปเลยนะคะ
12: ค่ะและปิดท้ายเบรกนี้ยังอยู่ที่เรื่องราวของเพลงค่ะกับศิลปินจากค่ายเวเดย์นะคะน้องอายณัฐนิชาปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาเพลงชื่อดีมากหนูลองเอาไปใช้ไหมลูก
13: yeah.
12: เพลงมีชื่อว่าเด็กกว่าแล้วไงเป็นแฟนเธอได้แล้วกันเ
13: ออนะ
12: น้องอายค่ะคือสาวน้อยมหัศจรรย์ผู้พกพาความสดใสและน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบ Angel Voice ค่ะวันก่อนเธอมาฝากซิงเกิลที่2กับข่าว3สีกับเพลงที่มีชื่อว่าเด็กกว่าแล้วไงเป็นแฟนเธอได้แล้วกันเป็นเพลงป๊อปสนุกๆ นะคะที่หยิบยกเรื่องราวความรักต่างวัยมาเล่าในมุมมองรุ่นน้องที่ไปตกหลุมรักรุ่นพี่ค่ะเป็นเพลงที่เป็นตัวแทนของความรู้สึกแอบรักที่ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวอีกต่อไปซึ่งเพลงนี้นะคะได้โปรดิวเซอร์อย่างกลมอรวีค่ะมาช่วยดึงจริตความน่ารักแล้วก็ทนเสียงนุ่มละมุนของน้องอายออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆเลยล่ะค่ะ
0: สวัสดีค่ะอายณัฐนิชานะคะศิลปินจากค่ายเวเดย์ค่ะเรื่องราวก็คือจะเป็นเรื่องของหนูนะคะที่แอบชอบรุ่นพี่คนนึงแล้วเขาหาว่าเราเด็กกว่าหนูก็เลยไปตามจีบเขาในเกมค่ะก็เลยกลายเป็นเพลงเด็กกว่าแล้วไงเป็นแฟนเธอได้แล้วกันคือหนูเชื่อว่าทุกคนอ่ะก็ต้องมีช่วงเวลาที่อาแอบชอบรุ่นพี่ใช่ไหมคะเพลงนี้เนี่ยก็เลยได้อินสปายมาจากที่แบบว่าเคยแอบชอบรุ่นพี่แล้วเขาบอกว่าเด็กกว่าจะเป็นแฟนพี่ได้ยังไงทำงานกับพี่กรมอรวีค่ะพี่กรมเป็นคนที่ช่วยแต่งเพลงนี้ให้ค่ะสนุกมากๆค่ะแล้วก็ฝากเด็กกว่าแล้วไงเป็นแฟนเธอได้แล้วกันด้วยนะคะฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะ
13: แหมอุ๊ยน่ารักอ่ะเด็กกว่าแล้วไงอ่ะเด็กกว่า
12: ลืมไปละฟิลนี้หนูแต่เชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยมีเพราะฉะนั้นฟังแล้วแบบอินตามแน่นอน
13: ใช่ค่ะ
12: ค
13: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามคนที่เด็กกว่าเช่นเดียวกันนะคะคุณซีค่ะจะพาไปดูตัวช่วยลดค่าไฟนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
6: ลดปริมาณ
14: เฮ้ย
6: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
14: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
6: สสว.ปลดล็อก SME
15: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิโดสูงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
16: ้ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิตแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิตแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ห
18: ายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
19: แฮลฟ์เฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
8: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
20: และตะซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าและตะซอยเอ็กซ์ตร้า300
21: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
22: เนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
23: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
21: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
23: รู้ก็รู้อ่ะหญิงฉันตามชัดๆก่อนอย่าดูกู
21: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
23: ดังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
21: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สาม plus
19: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลฟ์เฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
24: จะไปไหนครับเนี่ย
25: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
24: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
26: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
27: ซุปเปอร์กาแฟทีวันกาแฟที่ต้องยกให้ในความชัดเจนทั้งกลิ่นรสชาติและตัวตนที่ชัดเจนในแบบเราซุปเปอร์กาแฟ
28: นี่ทุ่มของไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
29: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
28: ทุ่มของไฟลาวา
29: Formos Omega Smart Super Go

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ใครจะไปรู้ว่าข่าวเทคโนโลยียุคนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะติดตาม Daily Strategy กับดิฉันซีชัดปวีค่ะช่วงนี้อยากจะบอกว่าบินค่าไฟมาทีไรหัวใจจะวายทุกทีเลยค่ะยิ่งช่วงเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า EV กำลังมาแรงหลายคนอยากติดโซลาร์เซลล์แต่รู้ปะว่ามีอาวุธลับอยู่ชิ้นหนึ่งที่ทำได้ง่ายช่วยลดค่าไฟได้ทันทีตั้งแต่วันแรกนั่นคือมิเตอร์ TOU ปกติบ้านเราเนี่ยใช้มิเตอร์แบบเหมาจ่ายใช้ตอนไหนราคาเดียวแต่มิเตอร์ TOU หรือ Time of Use ฉลาดกว่านั้นจ้ะเขาแบ่งราคาตามเวลาที่ใช้คือ on peak 9 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มวันธรรมดาราคาแรงประมาณหน่วยละ5บาทหลัง 4 ทุ่มถึง 9 โมงเช้าเริ่มถึงเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการทั้งวันราคาลดเหลือ2บาทกว่าๆนะจ๊ะเรียกว่าประหยัดไปเกินครึ่งเลยค่ะใช้ EV ถ้าคุณกลับบ้านมาชาร์จรถหลัง 4 ทุ่มค่าไฟคุณจะถูกกว่าราคาน้ำมันมหาศาลเหมือนได้เติมพลังงานราคาโปรโมชั่นทุกคืนค่ะส่วนใครที่ใช้โซลาร์เซลล์นี่คือทีเด็ดค่ะเพราะตอนกลางวันเราใช้ไฟจากแดดฟรีๆอยู่แล้วส่วนหัวค่ำที่แดดยังไม่หมดแต่ค่าไฟแพงอ่ะเราก็ประหยัดไปแต่พอหลัง 4 ทุ่มปุ๊บสลับกับมาใช้ไฟหลวงราคาถูกจากมิเตอร์ TOU ต่อสรุปสั้นๆไหมใครค่าไฟเกิน 3,000 มีคนอยู่บ้านตอนกลางคืนกำลังถอยรถ EV แนะนำจ้ะจำตามนี้ไปทำเรื่องเปลี่ยนที่การไฟฟ้าได้เลยค่ะ

0: าธรรมเนียมหลักพันแต่คืนทุนไวไม่กี่เดือนแน่นอนให้รู้เรื่องเอาไว้การใช้ไฟต้องเข้าใจจ้ะคุณเคยเป็นไหมทำงานอยู่หน้าคอมรู้สึกหูปวดข้อมือจี๊ดๆเลยจนแทบบอกว่าจับเมาส์ไม่ไหวต้องยกมือขึ้นมานวดวันนี้ซีมีไอเทมตัวหนึ่งเขาดูหน้าตาประหลาดมากแต่ว่าล้ำค่ะดูเพลินเหมือนไข่ไก่ตั้งโชว์แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์นวัตกรรมที่สตาร์ทอัพฝั่งอังกฤษกำลังทำและเป็นกระแสอยู่บนเว็บไซต์ Kickstarter ในการระดมทุนเลยล่ะค่ะความว้าวของน้องไข่ใบนี้มันไม่ได้มีไว้แค่ลากเหมือนเมาส์นะคะมันถูกออกแบบมารับกับอุ้งมือพอดีน้ำหนักเบา98กรัมแต่จุดเด่นคือ 3D control คุณผู้ชมเราไม่ต้องไถเมาส์ไปกับโต๊ะให้เมื่อยข้อมือเราสามารถขยับเอียงหมุนตัวเมาส์ในอากาศเพื่อควบคุมเคอร์เซอร์ได้เหมือนเราไล่มนสั่งหน้าจออยู่เนี่ยล่ะค่ะนอกจากนี้เขายังดีไซน์ตัวบอดี้เป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนบนใช้คลิกส่วนล่างใช้สไลด์หรือเลื่อนสโคลื่นไหลมากแถมยังเชื่อมต่อได้หมดทั้งWindows และ Mac OS ไปจนถึงมือถือ Android iOS ผ่าน Bluetooth หรือ Wi-Fi ก็ได้ค่ะแบตอุตสาหะใช้งาน80ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนี่คือจุดเปลี่ยนของคนทำงานสายตัดต่อวิดีโอหรือกราฟิก 3D ที่ต้องคอยหมุนมุมมองเปลี่ยนภาพบ่อยๆแต่อาจจะต้องฝึกกันนิดนึงช่วงแรกฉีกกฎการจับเมาส์แบบเดิมไปเลยค่ะสิ่งใหม่ๆยังคงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไมโครโมเมนต์เล็กๆในชีวิตเราซึ่งคุณเองก็เป็นนักนวัตกรรมได้เมื่อเห็นปัญหาค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีมากๆค่ะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิทยาวันพรีเซรั่มรวมถึงชุดพิธีกรสวยๆจากปานิคลอสเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่รัฐบาลถูกทวงถามมาตลอดว่าทำไมถึงไม่เคารพประชามติของประชาชน21ล้านเสียงเลยทำไมไม่เดินหน้ารัฐธรรมนูญต่อปรากฏว่าวันนี้ภูมิใจไทยมาแล้วค่ะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาเป็นพรรคแรกเลยนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานำโดยนายกอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำคณะส.ส.พรรคภูมิใจไทยไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อคุณโสพลสารัมประธานรัฐสภาแล้วคุณอนุทินย้ำว่าการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตามผลประชามติที่ออกมาและเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้พิสูจน์ให้เห็นด้วยการเป็นพรรคแรกที่มายื่นนายกย้ำเลยนะคะว่ามีความจริงใจไม่ใช่จริงโจ้ค่ะ
2: ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่ตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆคงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเราก็เป็นพรรคแรกที่มาจริงจังแน่นอนครับ
1: ภูมิใจไทยไปยื่นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ต้องรอดูว่าจะมีพรรคไหนมายื่นประกบอีกบ้างสำหรับพรรคประชาชนซึ่งก็ทวงถามมาตลอดนะคะก็ถูกจับตามองเหมือนกันว่าจะไปยื่นเมื่อไหร่วันนี้แจ้งมาแล้วว่าจะไปยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าค่ะทีนี้ก่อนจะไปสภานายกอนุทินนั่งหัวโต๊ะถกตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนด้วยนะคะเรื่องการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตที่ทำเนียบรัฐบาลในวงประชุมนายกสั่งเปิดข้อมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐเลยบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องกักแล้วนายกเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับป้องกันปราบปรามการทุจริตครั้งที่1มีตัวแทนมาจาก35หน่วยงานภาครัฐกรรมการภาคเอกชนร่วม3สถาบันหรือกกร.ค่ะและได้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตนายกบอกว่าการประชุมนี้เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลกังวลใจต่อผลสอบถามความเห็นความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ภาครัฐของกกร.ที่ออกมาบอกว่าแจ้งคุณปกรณ์รองนายกให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไม่มีความว่าปิดแม้มีข้อยกเว้นก็ต้องเข้าไปแก้ไขกฎหมาย

0: นายกย้ำว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่ดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ทำสถิติจากความรู้สึกแล้วไปกระทบการเมืองทำให้ประเทศเกิดความเสียหายถ้าเห็นใครโกงให้ส่งกรรมการปปช.ปปท.ชี้มูลพิสูจน์ให้ได้เพราะเชื่อว่าโจรยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยค่ะทีนี้ช่วงหนึ่งนักข่าวไปถามท่านนายกเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นที่มีการประทะคารมกับนักข่าวเมื่อวานนี้นะคะตอนแรกนายกถามนักข่าวก่อนว่าสุชาติไหนแต่ตอนหลังก็บอกว่าเขาขอโทษมาแล้วนี่นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วคุณสุชาติได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ท่านนายกรับทราบหรือเปล่าคุณอนุทินสายหน้านะคะแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมสภาทันทีเลยค่ะลองดูบรรยากาศช่วงนี
1: ้นายกเห็นกรณีท่านสุชาติหรือยังคะที่เขาพูดกับท่านทางสื่อมวลชนนะคะ
2: สุชาติ
1: ท่านสุชาติอะค่ะที่เขาไปพูดกับสื่ออะค่ะรู้จักน้อยไปอะค่ะนายกมีความเห็นยังไงบ้างคะ
2: ขอโทษกันแล้ว
1: ได้มีการมารายงานนายกไหมคะ
0: อีกคนหนึ่งที่นักข่าวไปตามถามในวันนี้นะคะก็คือท่านนี้คุณพจน์ประธานหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานคุณสุชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าผมเป็นคนโทรไปหาคุณพจน์ตั้งแต่วันแรกที่ผลสำรวจของกกร.เรื่องทุจริตรับสินบนออกมานักข่าวเลยไปถามคุณพจน์ว่าคุณสุชาติบอกว่าโทรมาหรือยังคุณพจน์บอกว่าโอ้ยคุยกันประจำอยู่แล้วพอถามย้ำว่าเคลียร์กันตั้งแต่วันแรกเลยใช่ไหมคุณพจน์บอกพวกกันไม่มีอะไร
3: เห็นเมื่อวาน
2: แพทย์
3: ส
2: ุ
3: ชาติ
2: ประจำอยู่แล้ว
3: เขาบอกว่าเคลียร์กันตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าคะ
2: พวกกันคืออะไร
3: คุยกัน
0: ทีนี้ประเด็นเรื่องการตรวจสอบนะคะมี2หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีสุชาติค่ะก็คือทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษซึ่งจริงๆแล้วมี9แต่ว่ามี2หน่วยนี้ที่เขาออกมาบอกว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากทางกกร.เลยคุณรวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพย์บอกว่าทางกระทรวงได้ขอข้อมูลจากทางกกร.ไปแล้วแต่ทางกกร.ส่งผู้แทนมาแล้วก็ย้ำว่าจริงๆอยากเดินไปข้างหน้าอยากทราบว่าภารกิจของหน่วยงานใดมีปัญหาจะได้ดำเนินการแก้ไขยืนยันไม่ปกป้องคนผิดอยู่แล้วการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับสั่งการให้ทุกกรมไปหางานที่มีความเสี่ยงมากที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องของการอนุญาตแต่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรืองานอื่นๆผู้บริหารย่อมรู้ดีว่างานไหนที่มีความเสี่ยงฝั่งกรมควบคุมมลพิษค่ะวันนี้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าขอเรียนชี้แจงว่าขณะนี้กรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือประสานงานอย่างเป็นทางการจากกกร.แต่อย่างใดกรมให้ความสำคัญกับทุกข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเป็นหลักสำคัญที่กรมยึดถือค่ะหากได้รับข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบทีนี้หลังจากวงประชุมกับท่านนายกเสร็จสิ้นคุณพจน์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้บอกว่าทางปลัดสธ.ทางกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าเขายังไม่ได้ข้อมูลจากกกร.เลยคุณพจน์ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะบอกว่าคือกระบวนการเหล่านี้มีอยู่แล้วเพียงแต่เชื่อว่าคณะกรรมการจะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยนักข่าวก็ถามว่ากรมควบคุมมลพิษก็บอกอีกว่ายังไม่ได้ข้อมูลเลยคุณพจน์บอกคุยกันเรียบร้อยแล้วแล้วจังหวะนี้อาจารย์ธนวัฒน์ก็เสริมขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ในวันที่22พฤษภาคมนี้เพราะร่างเอาไว้ครบหมดแล้วค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้พักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อนะคะ
4: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
5: ขอแนะนำเพียงสื่อวางแคปซูลขนาด6แคปซูล
4: เพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อวาง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
7: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
8: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
9: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
8: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
10: ทีเด็ดลูกนี่
11: เป็นแฟนกันเลยไหม
12: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมา
11: ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
12: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
11: จริงดี
13: แล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะ
11: น้ำรอเล่นค่ะ
14: ก็พี่คิดจริง
15: น่านฟ้าชลาลัยศุกร์15:10 นตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถเมย์นะคะวันนี้ตำรวจไปจำลองเหตุการณ์ขึ้นรถไฟไปเพื่อดูระยะเบรกค่ะมีการจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นช่วงบ่าย2 โมงที่ผ่านมาตำรวจได้ขึ้นรถไฟที่สถานีหัวหมากไปที่ซุ้มรถไฟอโศกดินแดงเป็นจุดเกิดเหตุระยะทางประมาณ 9.2 กิโลเมตรระหว่างทางจะเก็บข้อมูลเรื่องการมองเห็นระบบอนัสสัญญาณต่างๆธงไฟสัญญาณยานพาหนะที่จอดคล่อมรางรวมถึงระยะเบรกรถไฟด้วยนะคะพนักงานกั้นต้องส่งสัญญาณธงให้คนขับในระยะกี่เมตรใช้ระยะเบรกกี่เมตรเพื่อนำไปเทียบเคียงกับคำให้การของผู้ต้องหาส่วนความคืบหน้าคดีรองผู้บังคับการน.1เผยผลการตรวจหาสารเสพติดของนายสิริภูมิช่างเครื่องประจำรถไฟคันที่เกิดเหตุจากโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าไม่พบสารเสพติดค่ะกำลังเร่งเดินหน้าตรวจสอบปากคำผู้บาดเจ็บพยานแวดล้อมวินรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันเพิ่มเติมและนัดสอบนายสถานีมักกะสันคลองตันพรุ่งนี้เพื่อสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นขณะเกิดเหตุว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่ค่ะขณะที่ฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ3 ครอบครัวนะคะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุก่อนจะไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจอย่างครอบครัวแรกที่เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณฝนตกด้วยนะคะคือครอบครัวของนายทีคาหรือว่าคุณแทนอายุ33 ปีหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ป้าของคุณแทนคือให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมากบอกว่าครอบครัวใจสลายทันทีที่รู้ข่าวว่าคุณแทนจากไปจากอุบัติเหตุนี้เพราะว่าเป็นคนเก่งคนดีพูดได้ถึง6 ภาษาเลยอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวของคุณเอื้องอายุ66 ปีนะคะเป็นครอบครัวของคุณเทียมอายุ57 ปีด้วยก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเช่นเดียวกันก่อนที่คนในครอบครัวจะไปรับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะเท่ากับว่าตอนนี้สามารถระบุร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว6 ศพเหลืออีก2 ศพที่ยังรอการตรวจ DNA แต่ล่าสุดมีผู้ชายคนนึงนะคะเดินทางมาจากที่เชียงใหม่ค่ะบอกว่าลูกสาวอายุ34 ปีหายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์จึงมาขอตรวจ DNA เพื่อยืนยันร่างผู้เสียชีวิตอีก2 ร่างที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าในอีก 1-2 วินวันนี้น่าจะรับทราบผลค่ะหมดเวลาแล้วกับช่อง 3ตามติดข่าวนะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อในคุยข่าว 3วันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: น้ำปาร้าแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน

0: การก่อสร้างมันก็เสร็จไปตั้งเกือบ20ปีแล้วเจ้าของบริษัทเขาก็เซ็นจบงานเรียบร้อยผมไม่รู้ว่าคุณจะอยากรู้ไปทำไมหรือว่ามีใครต้องการจะโจมตีผมเรื่องนี้ผมถูกกล่าวหาถ้าคุณอยากได้ข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมจะส่งทนายไปคุยทีหลัง
1: ข้อมูลที่ผมอยากทราบมันเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงคุณชลาลัยและคดีการลอบยิงคุณชลาลัยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีการตายของครอบครัวเธอเมื่อเกือบ20ปีก่อน
0: ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับผมตรงไหน
1: แล้วเรื่องนี้ล่ะครับเอกสารการกู้เงินของคุณพัชรพงษ์หุ้นส่วน PT Jewelry มีชื่อคุณอดิษฐ์เป็นผู้ให้กู้ครับ
0: คุณไม่ได้เอกสารพวกนี้มาได้ยังไงถ้าคุณต้องการข้อมูลอะไรเดี๋ยวผมจะส่งทนายไปคุยทีหลัง
1: ข้อมูลเล็กๆน้อยๆครับคุณอดิษฐ์แค่ตอบผมมาว่าคุณพัชรพงษ์มากู้เงินกับคุณจริงหรือเปล่า
0: ผมไม่ใช่ผู้ต้องหาของคุณถ้าคุณอยากคุยจริงๆไปเอาหมายเรียกมาแล้วผมจะเข้าไปให้ปากคำเองเชิญครับผมมีประชุม
1: ไว้คราวหน้าผมจะติดต่อผ่านทนายคุณมานะครับ
2: ท่านคะดิฉันขอโทษนะ
0: ออกไปอธิบายมา
3: ผมขอโทษครับที่แอบเปิดตู้เซฟคุณลุงแล้วเอกสารออกมาโดยพลาการแต่ผมจำเป็นต้องทำครับเพราะผมอยากพิสูจน์ว่าคุณลุงไม่เกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวคุณน้ำ
0: แค่ผู้หญิงคนเดียวแกกล้าล้ำเส้นฉันมากขนาดนี้เลยมันมากไปฟ้าครามมันมากไป
3: มันไม่ใช่เพราะคุณน้ำหรอกครับแต่มันเป็นเพราะคุณลุงต่างหากมีคนกล่าวหาว่าคุณลุงสั่งฆ่าครอบครัวคุณน้ำแล้วผมก็ต้องพิสูจน์ว่าคุณลุงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี
0: ้แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของแกแล้วนี่มันก็เป็นเอกสารส่วนตัวของฉันแกไม่มีสิทธิ์เอาไปให้ใครที่ไหนทั้งนั้น
3: งั้นคุณลุงอธิบายมาได้ไหมครับว่าการกู้เงินของคุณพาสพงศ์ไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ PT Jewelry
0: ฟ้าหน้าที่ของแกคือทำงานแค่ทำงานให้ดีไม่ให้ล้มเหลวเหมือนพ่อของแกหน้าที่แกมีแค่นี้ไม่ต้องทำตัวเป็นฮีโร่
3: ผมทำไม่ได้หรอกครับเพราะผมรู้เรื่องพวกนี้ไปแล้วแล้วผมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอีกไม่ได้ไม่ว่ายังไงผมจะพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได
0: ้ดีในเมื่อพูดแล้วไม่ฟังฉันก็จะทำให้เห็นว่าคนที่ไม่เชื่อฟังฉันมันจะมีจุดจบยังไงเก็บข้าวของแล้วออกไปจากออฟฟิศฉัน

0: วาดรูปพี่เสร็จหรือยังคะ
1: เปล่านะคะน้ำไม่ได้วาดรูปพี่นานค่ะ
2: พี่ขอดูหน่อยค่ะ
1: ไม่ได้ค่ะน้ำยังวาดไม่เสร็จ
2: อ้าวก็ไหนบอกว่าไม่ได้วาดรูปพี่ไง
1: โป๊ะเลย

0: ไม่ทำงานแล้วอะคะ
1: พี่ขอพักสายตาแป๊บนึง
0: พี่มันมองทางอื่นเลย
1: ก็พี่อยากพักสายตาก็อยากมองอะไรที่สดชื่นไงคะ
0: น้ำไม่ใช่ต้นไม้นะคะ
1: สดชื่นกว่าต้นไม้อีกค่ะ

0: ุณนั่นครับคือเดี๋ยวผมมาใหม่ก็ได้ครับ
1: ไม่เป็นไรค่ะจะคุยงานกับพี่นั่นใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำไปเองก็ได้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะน้ำรออยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่มานะคะ

0: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าย
3: ิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
4: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่